บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บะปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข่าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสตานบ่คึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด่วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่วบ้านเฮา

ยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮานี้สุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมทางคนดังครับรายการนี้ต้องการอยากจะให้ดินเป็นดาวถ้าท่านเสียงดีอยากจะมีอนาคตอยากจะเป็นนักร้องดังสมัครกันเข้ามาครับเรารับสมัครทั้งนักร้องหญิงนักร้องชายเชิญพบกับรายการชุมทางคนดังณบัดนี้

0: ันดับแรกครับเป็นสุภาพบุรุษขอเชิญพบกับคุณมอมอบเมียครับกับงานเพลงยอดรักสลักใจ30ยังแจ๋วเชิญครับ
1: พอทราบอายุควันยืนน้องเอ๋ย
0: พอละครับพอละครับ
1: พอทราบอายุ
0: ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง
1: พอทราบอายุควันยืนน้องใช่ครับ
0: เนื้อเพลงเขาบอกว่าพอทราบอายุขวัญตาเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะครับปรบมือกับคุณมอมอกเบียนหน่อยครับนักร้องท่านที่สองครับเป็นสุภาพบุรุษเช่นกันครับจะนำผลงานเพลงของสดใสรุ่งโพทองเข้าประกวดกับงานเพลงที่มีชื่อว่าบอกรักฝากใจเชิญครับ
2: เอารักมาฝาก
0: โอ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาไปฝากที่บ้านก็แล้วกันนะครับครับกำลังเข้มข้นกันอยู่นะครับเวลานี้นักร้องหลายต่อหลายคนคนต่อไปครับพบกับคุณโออึงอ่างครับ
3: ผมจะมาเอาเพลงไปเดือดป่าเดือบาดาดอกบ้าบานบ้าบาปี
0: เอาละครับเอาละครับเราจะหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งและอีกสักครู่หนึ่งเรามาฟังดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ

0: และณบัดนี้นาทีระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงนักร้องที่ชนะเลิศรายการทุ่มทางคนดังได้แก่
1: ลองท่องสองเบทีรุดเนี่ย

มีพร้อมโลกบากหาดนมมัวอชุกงามเปี่ยเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะเนี่ยมากระตุ่มดอยสปะค่ำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างเอ้ยบ่ได้กินอย่างอ่ะเนาะพ่อจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสื่อสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮื้อโหดต่างนางเต้าโอ้นอกจากแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาชีกับย่างก้าวเฮือนนอนพอเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนเออไอ้ไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูมันเอิ้นหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อไอ้เจ้าแม่เตียวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหวสาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจูผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำรูปถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีมองจางพ่อคิ้วกลางแปดฝุ่นศูนย์ยาเอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดเออทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวรรณนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามีเก้าสิบพระคาถา

ถ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุ๊กตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปตตตตตตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90พระคาถา

องเล่าความจริงคือนางมิ่งมิตรอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบาลตันเจ้าหากผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกตำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตโตโตโตโตแต่ใจคอนี่เนาะกันทุนก็มี90พระคาถา

เมืองหลวงแห่งนั้นยับเอาแต่อันเด็กชายสองขวบอายุมาฆ่าตื้อตายลูกคุณมูนายจะไปไหว

ีวิตไปจากลูกเต้าเมียเป็นหมู่ญาติพี่น้อง

หมอคือปิดตามาดาเรียบร้อยคือปลาลูกน้อยปิกไฟเลาะว่าดี

มันน้อยโอประยอดซอยเยซูเจ้าเนื้อสาเล็ดเป็น

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงถึงต้นยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเต๊ะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรืองรองเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต๊ะน้องเน่าลูกเต๊ะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร้อมพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปืนกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเน้อใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตอะเงียงหูฟังน้อยเตอะ

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการรักษาดูแลและการออกกำลังกายตึงวันตึงวันเนี่ยนะครับเฮาต้องเสริมสร้างสุขภาพบ่ใช่ว่ารอซ่อมสุขภาพถ้ารอซ่อมสุขภาพก็เสี่ยงเงินเสี่ยงทองเสียเวลาดังนั้นเมื่อหูอย่างนี้แล้วก็เกรียมเนื้อเกรียมตัวเอาไว้ครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตสิบจังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแม่นาเล็กจังการนี่แหละครับหน้าวัดหัวฝายเนี่ยได้มอบผู้ผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห่ํากําเมืองให้พี่น้องฟังเพื่อสาระความบันเทิงและความหู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เพื่อจะประกอบชีวิตของท่านคืออยู่เป็นสุขได้จะได้ล่ะครับเจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วครับ

ครับมาฟังข่าวห้ำกำเมืองสุขภาพคือสุขภาพใจดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งป้าอาศัยกันอยู่บนห้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ่ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเว้นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องไข่ห้องรัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าคอยได้เสาะไสหาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยเนื้อญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโรกาโลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปลาใจเฮากวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิ่นรวยกันลายอันงาบงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิ่นรวยทรัพย์เฮากับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยนักหลายเพิ่มเข้าย้อนบสมเอาดังคิดพี่น้องตั้งหลายยิงใจอยากมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบ่มีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเนื้อเจ้าพ่อก้อยหุ่นเขาได้ปะโทงามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ้นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ้นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบ่หันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่ากันย้อนใจเฮากึดนักมันบัดดังใจอันใดชอบมักมันกับหนีบหั่นใจนายพ่องกับใจล่ำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังไวหนุ่มน้อยตันหานะมันปาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่มพิษหอยแบบเก่าฐานะตัวหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก่าหักตื่นปลายปวงไปก่อนี่ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตวยทวงหูดดึงดอกดึงต้นยิ่งปลาตุกใจเก้าปลายบ่ป่นพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกึดใหญ่ก็จำตองกำนี่หน้ากึดถูกปึ๊ดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปิ้นพระเปิ้นจี้กู้นี่ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้าโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเฒ่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจี้อย่าได้ก่อหนี้เนื้อเฒ่าพออยู่พอใจอ้ายน้องเฒ่าเขาหมอกพอเพียงเอาตามมีตามได้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวพระราโชวาทให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีโรคเครียดเด้อพี่น้องมันต้องละหนีถ้าฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตองใจเฮาเด้อพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอดซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีเมื่อเฮามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโอ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ยปรัชญาชีวิตคนเฒ่าปุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่า10ปีอาบน้ำมันหนาว20ปีแอวสาวบ่ก้าย30บ่นายสงสาร40เนี่ยการมันฟ้าผ่า50สาวน้อยดาบ่พิจใจ60ไอ้มันฟานโคก70บ่โคกเต็มตัว80ไข้ห่วงมันให้90ปลายเนี่ยมันดึงไข้ก็ดีตายบ่ไข้ก็ดีตายเมื่อบ้านเก่าอันนี้คือสัจธรรมตั้งภาคอีสานเพิ่งมี10ปีถึง20ปีนี่เกี่ยวสาวบ่เบื่อนะฮะ40สู้เสือทุกท่านะทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่ชักพรพรไปแล้วครับ60นะฮะยังได้ไปนาทอดหุ่ยปะท้อมันตอดเนื้อตอดตัวปลดไปให้ไปสวนปีกมา70เป่าคุยบะดัง80เดินหลังบะตรง90ลงดินบะได100ขี้ไหลก็ยังบ่โหอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เฮาอยู่ในวัยไหนควรจะทำตัวอย่างใดฉะนั้นเลย50ปลาย60ร่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกกะครับบุหรี่ก็ย่างเหียเหล้าดีย่างก็ย่างเหียถ้าไปกินต่อไปก็ลำบากสูบบุหรี่ต่อไปก็ลำบากมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเหียใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพที่ดีสูบแล้วก็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาซองก่อมะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองหน้าหมองมนเบี้ยงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเสี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีหมดฤทธิ์ตุยปลิดชีพือตายไปไผสูบไผซื้อขอคือเข้าใจเนอะเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปถามที่ปุ่นเป็นโรคถุงลมป่งเลยโรคปอดก็ดีกินแห้งได้สูบบุหรี่เมินลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่างดีย่างได้กดย่างเหี่ยครับเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ

ขามาอู้ถึงการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมติว่าละอ่อนอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดนะกิจกรรมที่เสนอเนี่ยอย่างต่างๆก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางทีมันดึงหล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อนพอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายน้ำกาฟุตบอลกีฬาตะกอแบดมินตันอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่เนาะก่อน17ถึง35ปีนี่คือออกกำลังกายระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเนาะมาเกิน40ปีนี่นะก่อน40ถึง55นี่ระวังพวกกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟูร่างกายเช่นว่ายน้ำขี่รถถีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพว่ายน้ำขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะเล่นเปตองกายอย่างการนี่ครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลาครึ่งชั่วโมงกะ40นาทีกะเนี่ยคือมันสม่ำเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับฉะนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นจะเล่นแบบจีนก็ได้ไทเก๊กก็ได้ไทจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจำทีเดียวล่ะครับ 4-5 ปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตั้งจอมตองพุ่นหูดีและผมก็ไปสอนบางตีบางแห่งด้วยใกล้บ้านนะครับการออกกำลังกายนั้นทำเพื่อหัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้มีความเจื่อมันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายมีคุณหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจท่านเอ๋ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเฒ่าภัยหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาเปียงไอ้หงคำกองอลินประกาศเตือนมาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจคอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้เฮ้อกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ใกล้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยังกินเสียแล้วบอกแล้วต้องตายกินบ่จับลายโลกภัยก็เข้าใกล้เออบ้านเมืองสมัยท่านนายที่ไหวคนอ้วนตุ้ยเอาเพิ่มนักบ่ทกขี้ปุ๋มอึ้งยึ่งวะนะเออรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปเฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนห่มหลายเออฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักปะทะหดกะจีนนะกะจีนกะเสียวเออคนผักตังลำปางคนห้องเสียวบ้านเฮาของจีนสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมักกินแล้วภูมิใจนรกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันติฮักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาหมู่เฮาหู้หันโรคความดันสูงต่ำดึงมีหันอะโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันล่อเลี้ยงเบียร์เหล้านะมันเปลี่ยนใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลตึงวันเต็มแน่นเต็มแน่นปทุคนมันรอคิวกันนะเอ็นดูห้างสาวหน้าขาวเป็นแว่นไปแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตักตายในอนาคตคนไข้นักเข้าโรงพยาบาลตังแก้ไขนั่นกับบ่มีเหมือนกันพ่อนกินไขมันจากสัตว์เนอะเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชผักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเฮาเมื่อเฮาตะกี้อู้กันแล้วเรื่องอายุขนาดไหนเป็นอย่างไรบริหารอายุคือเป็นเมื่อบริหารอายุคือเป็นแล้วเฮาก็ต้องตึงวันนี้เฮาอยู่อย่างไรบริหารเวลาคือเป็นถ้าเฮาบ่แบ่งเวลาคือเป็นมันก็บอกบ่มีเวลาออกกำลังกายเฮาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็บอกบ่มีเวลาถ้าเฮาบ่แบ่งเวลามาถึงมีเวลาครับ
ถ้าเขาแบ่งเวลาคือตะเก่าโอ้ช่วงวันนี้เจ้านี่ออกกำลังกายหรือค่ำออกกำลังกายอาจจะออกเวลาได้ก็ได้ครับเขาแบ่งเวลาคือกับตัวเองมันก็ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเลี้ยวพอตัวเก่าพ่อมออกกำลังได้นะครับตัวมาออกเอาแหงออกใจแก้ไขปัญหาเขาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แม่ห้างนางสาวคิงเล่าน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันคุณหมอบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าไปเหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายไว้ไก่ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลคานะครับอาวอาหนุ่มเฒ่าเป็นโจกดีเฮาพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซอมุนนี่จำต้องขอลาใจเนี่ยลาพามีครับท่านเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับการออกกำลังกายนะมันมีคุณหลวงหลายครับพี่น้องครับปฏิบัติเอาเองเฮาทำบุญเฮาได้บุญบ่ใช่เมียได้นะครับเมียไปทำบุญเมียได้บ่ใช่ผัวได้ฉะนั้นเฮาออกกำลังกายบ่ใช่เมียได้เฮาได้เมียไปออกกำลังกายก็เมียได้ไผทำไผได้ครับฉะนั้นการออกกำลังกายดีที่สุดครับเต่าที่ประสบการณ์มาถึงแนะนำให้พี่น้องทุกท่านผู้ฟังทางบ้านออกกำลังกายการเป็นประจำนะครับสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตท่านก็ดีตัวจะได้ละครับ

ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพิ่นว่าอย่างนั้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คลายเครียดลดละเลิกกันเหี้ยเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยใหม่นะครับแล้วก็อันอย่างจะไปเหนือมนุษย์เฮานี่มันยากบางคนจะตัดบุหรี่บ่ได้โอ้มันตัดบ่ได้นะอำนวยกับอันอย่างมันจะเหลือใจเฮาอ้อเฮาจะย่างเหล้าจะตัดเหล้าก็มันมีที่ใจเฮานี่ล่ะครับนะเฮาจะเหี้ยก็บ่เหี้ยมันอยู่ที่ใจเฮาฉะนั้นพี่น้องตึงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ตึงวันนี้เฮาจะรอซ่อมสุขภาพกะนะหรือว่าเฮาจะเสริมสร้างสุขภาพเมื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีแล้วก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลบ่ต้องเสียยาบ่ต้องเสียเงินเสียทองบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียงบประมาณต่างๆคือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้าเฮาอยู่ตึงวันที่หากินไปวันๆรอซ่อมสุขภาพลําขึ้นก็เถอะครับเขาจะรอซ่อมกะปัดโทมันเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองบางทีเป็นการลูกหลานด้วยแถมครับฉะนั้นเฮามารักษาสุขภาพกันครับแล้วท่านจะอยู่เป็นสุขเป็นสุขจะได้ละครับครับวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเฮ้ยจะเล่าคือฟังกว่าอันนี้บ่ใช่ยังครับเตือนกันไว้หั่นแหละ

วันเวลาเสียงนาฬิกาดังมาตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเสียงนาฬิกาเสียงดังตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาจากข้างฝามันบอกเวลาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าวันและเวลามันปลาคือเศร้ากินความหนุ่มเฮาไปแล้วมันกินความสาวความเราล่างแค้วกินไปหมดแล้วอ่อนเยาว์ไม่ก็กลายเป็นเก่าตึงเฮาตึงเขาอันตี่งามเราเอ้ยหายไปเจ้าหน่อยหายไปเจ้าหน่อยตี่เกยอ่อนหวานเหลือกว่าตานอ้อยฮ้อนไม่ขมไปหลายครั้งเวลาวาลีบ่มียุดยั้งกินไปจุอย่างจุอันเมื่อก่อนแก้มน้องหอมเหลือแก่นจันเดี๋ยวนี้ย่อนยานพ่อไหนบ่เกี้ยงพ่อไหนก็บ่เกี้ยงวันและเวลายิ่งมาก็ยิ่งเสี่ยงเกยตั้งก็เอียงไปเน้อแม่แห้งคิงผายกับกายเอื้อเยอะบ่ท้อขี้ปุ่มเอื้อเฟ้อเอื้อเยอะบ่เหลือทูบได้หอยเดิมพยายามเสี่ยงอย่างตึงแต่งตึงเสริมมันตึงบ่เหมือนเดิมมันบ่รออยู่ท่าความสาวก็หายไปกลายเป็นแม่ป้าย่อนยานลงมาต้องก้องแข่งขาเร็วงามเมื่อเมินนานก็เริ่มว่องว่องแข่งว่องหัวเข่าปุ่มเหมือนค้อนก้องเนื้อเฮาเอ็นก็ลู่ขอดเป็นปูดเป็นเปาอันปุ่นดีเมาก็หายไปหลายท่านเมื่อก่อนมีเฮงเดี๋ยวนี้ก็มีแห้งจะลูกก็ต้องการเมื่อยล้าเมื่อก่อนหล่องามมีสีสง่าเดี๋ยวนี้เขาว่าปู่ห้าขนังปู่ห้าขนังปู่เท่าปู่เท่าเขาจังด่าปู่เท่านะและสู่จะตันเท่าก็นะโลกหนอโลกมันมีอันนี้จังผิวหนังเกยนวลเดี๋ยวนี้ก็เหี่ยวแห้งวันละเวลาตัวมาช่วยแซงบ่เป็นดังเฮาคิดนึกใจนี่หัดตื้อกันได้ยามหนุ่มยามกำอันใดก็คึกนึกกะจะได้จะมีเดี๋ยวนี้มันแก่เท่าผมเผ่าก็เข้าไปสองสีหน้าตากะเหี่ยวนี้มันบ่มีใจขึ้นเหมือนบ่อบวกหนองยิ่งเมินก็เขินตื้นเวลากืนลืนก็เสี่ยงซ้ำบอกว่าสักคนมันดึงบ่มีภัยล้ำบ่มีเหลือได้สักคนอย่าไปได้กึดนึกคือมันสับสนเกิดมาเป็นคนมันเหมือนกันเนอะเจ้าเกิดมาเปื่อกินกินไปก็เปื่อเท่าตึงเปิ่นตึงเฮาบ่เว้นวันและเวลาตวยมาหนีบเกณฑ์บ่เว้นคนทุกคนรวยคนทุกคนรวยกับวันเวลามันเต่ากันนั่นน่ะอย่าได้ไปยิงนักความหล่อความสวยเอาแต่เอาความร่ำรวยเปลี่ยนแปรเจ้าบ้านอย่าไปทำนักเลงคือเปิ่นเก่งย่านบ่มีภัยนานถึงร้อยฮึแต่กะอย่าได้สำคัญกูหลวงมึงน้อยตึงใหญ่ตึงน้อยก็บ่เหมือนสมบัติมนุษย์อาจมีอาจเกินเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเวลามันเดินเต้ากันเนื้อเจ้าเนี่ยมันสร้างความดีไว้เพื่อลูกเต้าเวลาของเฮามันบันนักจะได้เป็นทุนไว้หนุนต่อจักสืบเจื้อคะกุลมุนดีหมู่เฮาพี่น้องต้องตายเป็นผีขอคือสร้างความดีไว้แตนต่างหน้าทรัพย์สินเงินทองพี่น้องเจ้าข้าไผ่บ่ปามาจากต้องสมบัติมีหลายสหายเปื่อนป้องยามตายละไว้ก็ไปได้เหมือนกันข้าวจ้อยเวลามันก็บ่ลายถึงปลายวางลงก็ปุ่งไว้เต้าอี้เต้านี่สู่กันฟังก็เลยนายเฮ้ยเป็นยังไงนาฬิกาเนี่ยมันถึงเตียวไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเหรอนั่นก็กวยคือดีนะครับมันเหมือนเสียงนาฬิกานั่นแหละคนเฮาอย่างนั้นพี่น้องก็คือฟังข่าวห่ำข่าวซอคือไปพิจารณาเอาเขาจะเหลืออันยังไว้คือลูกคือหลานเฮาก็ไปพิจารณาเอาเถอะครับเฮาเท่าแก่แล้วฝากจื่อฝากเสียงไว้กับบ้านกับเมืองฝากไว้กับลูกกับหลานอันใดที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานก็สั่งสอนเขาเอาไว้จะไปเนี่ยตัดก้อมสินเปียงเหมือนทมน้ำลายขึ้นบนฝั่งฟ้าจังตกใส่หน้าตัวเฮาด่าแจ้งลูกฮักกับกินแห้งเขาเหมือนฉายาเงาเก้าไม้ลงกว้างเฮาอยู่อาศัยตัดหานกิ่งก้านก็พิษโบราณบ่น้อยควรดีตักเตือนด้วยความเรียบร้อยจ๋าอ่อนอ้อยกำยมสเลียมบ่แข้งเจือมันตึงคมคนจักนิยมก็มีส่วนน้อยน้ำนมน้ำตาลเจือหวานอ้อยล้อยบะเขียมคนชมชอบมากป่อแม่จ้าหวานลูกหลานก็ฮักบ่มีอื่นผู้จึงจัง
เออพี่น้องเอ้ยลูกหลานเอ้ยฮือฮักกันแป้งกันจ้อยกันแบ่งบันฮักกันเตเจ้าฮักกันเตเจ้าสำหรับเจ้าวันนี้ก็จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นติฮักตั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกลัมพัดครับโชคดีครับ

ยกมือสิบนิ้วก่ายเก้าเกศีขอกราบสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเชิญฟังรายการเต้นางน้องลาข้าวห้ำลานนาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไกลปล่อยปีนี่เคลื่อนแต่งสารข้าวเอินเนายหกโมงเมื่อเจ้าลูกหลานทั้งหลายก่อนกินข้าวง่ายมามาฟังใจหนังอู้สล้อซอซึงสลับเปลี่ยนกำอู้ฟังก็ม่วนดูมากนักเหอะเว้ยมันนี่ก่อนน่ะจะไปฟังไปไหนเว้ยเจ้าลูกหลานลักฟังละป่อหนังอู้นี่คนเดียวกว่าฟังกำคนเท่าเตอะจะได้ฉลาดเฉลียวอู้จ๋ายอกเคียวฝากมาถึงเจ้าฝากมาถึงเจ้า

เขามาฟังข่าวซอสรุปข่าวดังๆทั้งหมดในพศ2544ที่ผ่านจะผ่านไปข่าวดังในรอบปีนี้มันดังกันทั่วโลกมันจะมีข่าวอย่างพอกซึ่งแต่งเป็นข่าวห้ามโดยแสงสุริยาปัญญาช่วยบ้านห้วยสั้นยาวหมู่13ตำบลดงบดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับข่าวในปี44ที่ฮิตดังไปทั่วทิศโลกล่าสากลบนโลกใบนี้มีแต่สับสนปิดบังมืดมนสากลโลกล่าวันที่11กันยาท่านข้าๆได้หันกันมาแทบช็อกปี44นะครับตึกสูงเต็มแงนนครนิวยอร์กพังพินาศด้วยมือโจรสูง110ชั้นสถานเวโหนจี้เครื่องบินจนยับยนต์ป่นปีรังของลุงแซมโจรแยมอย่างอี้มันมดดีกีพี่บูสตึกกลาโหมเขี้ยวเล็บของบูสไอโจรก็จี้เครื่องบินจนเวอร์เทคการค้าตึกแฟดหายหนด้วยน้ำมือโจรเพียงบักกี้ผู้ทรัพย์สินเสียหายคนตายหลายผู้แสนล้านเงินดอนสหรัฐหน้าของลุงแซมโจรแยมชัดๆปีบูดโกรธกิ้วเป็นไฟทำเฮาครั้งนี้คงบ่ใจไผเป็นคนชักใหญ่บงการว่าอันคือบินละเดนกองโจรเต็มขั้นเศรษฐีน้ำมันหมอเนี้ยสืบดูต้นต่อเดียวล่าอย่างนี้มันลูกคมฆ่าลุงแซมหน่วยงานของรัฐหาข่าวแถลงออกล่าสอดแนมแทบจะเป็นบ้านักข่าวหัวเฮ็ดเช็คทุกหย่อมย่ารายงานเข้ามาบ่ยั้งได้ข่าวตรงกันบ่มีพาดพังกองโจรเต็มขั้นราดินบุสโมโหล่ำเหมือนกินเฮ็กเล็กหินว่าบินละเด็นมันหยามหน้าข้าสั่งระดมพล3ทัพเหล่ากล้าฮือระดมพลพร้อมยุทธจะลวดวิถีขีปนายุทธไปสู่แห่งห้องอัฟกาเรืออันเตอร์ไพรส์บ่มีปัญหาพร้อมทุกเวลาหน่วยเหนือสั่งได้บรรทุกเครื่องบินขึ้นลงล่อจอดได้เป็นสนามบินกลางน้ำมันแสนสบายสะดวกยิ่งล่ำเหาะเหินสู่บ้านอัฟกันบุตรสั่งเตรียมพร้อมออกสู่สนามเร่งตาลิบันส่งเดียวไปฮือบัสท่าบัสส่งบินลาเดนหมายความว่าดื้อจะได้หันดีพอเตอร์คนตาลิบันใจว่าจะเซอโซเวียตสะดุ้งกำลูอัฟกานิไซใจว่าหมู่กองโจรคุดหูช่ำชองใจเล่นบ่ยอมทำตนบ่ยอมร่วมเส้นแถมยังบ่ปอยั่วตาบุสก็อยากลองดีก็เชิญเอาก้าอัฟกันพวกข้าขอเชียพริกต้องจิ้มพริกเกลือต้องจิ้มเกลือบ่ต้องมาเชียคมขวัญคู่เล่นวันที่6ตุลาสร้างผวาตื่นเต้นบุสลมระดมพลสั่งยุทธจะลวดวิถีขี่ปนายุทธระดมใส่บ้านอัฟกันสร้างกองทัพฟ้าเก่งกล้าโอหังไประเบิดคลังลาเดนฮือใดบินลาเดนฮือใดเขี้ยวเล็บมากันสมังแต่ใบเป้าหมายตรงใดถูกนอกจะลวดยะโสเจ้าโทมาฮอกยิงบ่พลาดเป้าสักคราตาลีบันนั้นย่อยยับคาตาถูกอเมริกาบูมเสียหลายตั้งบ้านเมืองไทยเฮาเรื่องราวที่สร้างหลายเรื่องสำคัญที่ฮู้ที่สะเทือนขวัญตามที่ได้ฮู้มีหลายเรื่องข้อนานาเรื่องนักๆทั้งนั้นเอามาบอกจ่ารอบปีผ่านมาบอกจ่าทีท่วนหั่นศพแพทย์หญิงทิ้งลงถั่วซ่วมข่าวนี้ดังไปสะพัดทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ลงข่าวกันได้คึกโคมเพราะคดีนี้ลี้ลับซับสนทำให้ฝูงชนสนใจบ่น้อยเป็นคดีดังออกหัวออกก้อยออกมาอย่างใดแน่ละปุ้นแถมลายหนึ่งป้อเมืองยะโสผู้ว่าปรีนะสั่งหารคาห้องโฮเทลผู้ว่าปรีนะตายประจำเป็นคาเตียงโฮเทลลี้เล่นว่าอันข่าวนี้กระดงดังทั่วเมืองทั่วบ้านสั่งหารคนดังอย่างนี้เฮี้ยมโหดเหลือใจคนสมัยนี้หันแต่จะได้เป็นเอาลูกนักการเมืองทำเรื่องอื้อฉาวชีวิตคนเฮาใจพักใจหญ้าน่าสงสารเขาโปริสหน่วยกล้าพิทักษ์ประชาพี่น้องลูกนักการเมืองปาเอาพวกพ้องฆ่ากองปราบได้ลงคอ
แฮมข้าวนึ่งนั่นมนุษย์หัวหมอรวยแล้วบ่พอลอกเลขหวยได้อ๋อลอกเลขหวยได้ข้าวนี่ระวังหากเขาจับได้ต้องย้ายบ้านไปอยู่คุกพวกสู่เขารวยพวกข้าเนี่ยตุกแตงไหนก็จ้อยหมดมือตำรวจบ่ฮู้สู่ก็สบายหรือนี่หรือคนไทยช่อโกงกันได้เออไทยมาโกงไทยเนาะแถมข้าวก็ดังเนอะเออบ่ใจใกล้ๆคลังแสงของไทยแตกลูกระเบิดคลังแสงกรมสรรพวุฒิปากช่องแห่งบ้านย่าโมยายโมเสียทั้งชีวิตเจ็บป่วยหลายโหลเสียหายใหญ่โตปีแล้วมานี่เอ้าสรุปเหตุการณ์ปีผ่านมาอีดวงเมืองบ่ดีทั้งครับแถมข้าวนึงก็ดังเกือบลืมแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานน้ำท่วมปีแล้วเมืองบ่ขามหวานน้ำอันตพานไหลนองท่วมบ้านน้ำก็ล่มซับทะลักเข้าบ้านทรัพย์สินเงินทองวอดมิดเต้านั่นบ่พอกวาดเอาชีวิตพี่น้องญาติผู้พงพันหนังสือพิมพ์นั่นว่ามันอาถรรพ์เขากินจิ้นฟานหรือเนื้ออีกเก่งเข้าหมู่บ้านเขากลางวันเชียงเม่งรวมพวกบรรเลงเสียละเป็นของอาถรรพ์คือจานนั่นละตายถูกน้ำท่วงเป็นพวงเจียงไฮก่อนนอนกินปลาไหลหลวงน้ำปลาทะลวงเหลือแต่เกาะไม่ไหมได้รับฉายาว่าเกาะไม่ไหมเกาะไม่ไหมถามเท่าเจียงไฮท่านฮู้แม่ฮะแม่ลาวแม่ลอกแม่ยูกินปลาเยี่ยนเท่าตัวเดียวปลาญาติพี่น้องตกฟองกลางเปียวปลาไหลเยี่ยนตัวเดียวคนตายค่อนบ้านอันนี้ก็เหมือนการฟานเข้าในบ้านควรจะจัดการไล่ปิกผมสงสารเขาพวกเสียชีวิตอุทิศแผ่ฮือยอตานเงินทองสินทรัพย์บ่มีประสานแบ่งร้อยแบ่งปันบ่ผ่านกระเป๋าเสื้อเงินล้านทักษิณกลิ้งออกถุงเสื้อเตี้ยสารวันเสียแล้วนิธิตังไก่ขันเชี่ยวเชี่ยวละแม่อีล่านอนเย็นขอจบประเด็นโวหารข้าวซอยพิษพลาดเล็กน้อยก็ขออภัยจิมและนายเฮยจากแสงสุริยาปัญญาช่วยใบหัวบ้านห้วยซ่านยาวหมู่13ตำบลดงบดาอำเภอเวลาวจังหวัดเชียงไฮสรุปข่าวดังๆปี44ที่ผ่านมาเป็นข้าวซอคือพี่น้องได้ฟังทางบ้านเนี่ยความสามารถคือภูมิปัญญาเจ้าบ้านปราดเจ

ังข่าวซอฉบับต่อไปจากพ่อหนานต้อมสาธุเมษาย6ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันโปงงามสุเปิงเม็ดแดงเด็กดีเป็นสีแก่ชาติครับเป็นเด็กดีมีประสาทะและความมานะขยันศึกษาหู้จักธรรมะพระศาสนาพร้อมจริยาศรัทธาแก่กล้าหักประเพณีมีศีล85เมตตาคุณนาเอื้อเฟื้อเป็นเด็กที่ดีหักศีลจัดเจือเพื่อแผ่โอบอ้อมอารีบ่ก่อเหตุร้ายวุ่นวายป้ายสีมีนิสัยดีเป็นที่อวดอ้างเคารพยำแยงบ่แข็งกระด้างทางกิริยาอ่อนน้อมเป็นเด็กที่ดีมีระเบียบพร้อมปฏิบัติถูกต้องกองธรรมต่อคุณพ่อแม่ดูแลปัดอดูแลประจำท่านเป็นผู้นำทำตามแบบเบามีกตัญญูต่อพ่อแม่เจ้าอุปการะเฮาแต่น้อยเป็นเด็กที่ดีว่าจีเรียบร้อยอู้จ๋าอ่อนอ้อยนุ่มนวลคบกับเพื่อนมิตรบ่คิดก่อกวนขยันทบทวนวิชาการบ้านเวลาว่างเฮียนผ้าเพียนทุกด้านทำการทำงานสปะเป็นเด็กที่ดีมีความมานะและขันติต้องอดทนมีโสรัจจะเสงี่ยมเจียมตนสติของคนความระลึกได้สัมปชัญญะก่อนทำกรรมใบหูตัวเร็วไวเมื่อคิดเป็นเด็กที่ดีต้องมีหิริความละอายแก่ใจเฮามีโอตัปปะความเก่งกลัวเขาบ่ดื่มน้ำเมาเสพขายยาบ้าบาสร้างเวรกรรมเวรข่มเหงเข็นฆ่าเมตตากรุณาเป็นนิดเป็นเด็กดีๆมีนุสติล้ำลึกนึกได้ถึงคุณมีความรอบรู้ผู้ที่เกื้อหนุนตอบแทนที่ลุ้นบ่สูญหายได้บุพกาลีควรดีกราบไหว้เทิดทูนปู่จาท่านไว้เป็นเด็กดีๆมีอย่างรับใจซื่อสัตย์เชื่อได้ใจจริงทำดีละชั่วบ่มั่วสูงสิงเป็นที่ปึ้งปิงพ่อแม่แก่เฒ่ายึดถือพระธรรมคำสอนพระเจ้าฝูงหัวใจเฮาบ่ละเป็นเด็กดี

0: มันมีดุลพินิจคิดแต่สร้างสรรค์ไฟใจในธรรมผู้นำแนวหน้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอาถรรพ์เกรงกล้าใจฮักกีฬาแถมซ้ำเป็นเด็กที่ดีบ่มีล่วงล้ำสิทธิก่อตั้งเสรีรักษาชื่อไว้ในเกียรติศักดิ์ศรีเป็นเด็กที่ดีสมบัติครบถ้วนประเทศชาติไทยจะต้องใหญ่อ้วนปราดเปรื่องรุ่งเรืองเด่นชัดเป็นเด็กไทยดีมีจริยวัตรประเทศชาติต้องเจริญอย่าล่วงเกินศีลธรรมพระเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยเรื่องเด็กดีเป็นสีแก่ชาติอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบรรดักก็น้อยทีเดียวครับจากก้นนันตอมสาวทุเมสามพงทับสี่บุรีห้าบรรไรสันปงงามสุเปิงแม่แตงเป็นห่วงลูกหลานเยาวชนของเราครับมาฟังข่าวห้ำข่าวซอกันต่อไปครับเมืองพุทธศาสนาจะได้คนมันล้นคอกล้นคุกฮะจากปีไอหงคำกองอลินบ้านดอยใจมาคนอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮคนไทยส่วนนักถือศาสนาพราหมณ์มีพิธีกรรมสืบตามก่อนเก้าส่วนน้อยถือพุทธพยายามตัดบ่วงมารเอ่ยล้นห่มเหลืองหนุ่มเท่าส่วนนักยังถือพราหมณ์ครับสิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยเลียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องทั่วห้องรัฐาล้านนาข้าวเขือตกเหนือออกใต้พระพุทธองค์เทพคนน้อมไหวทรงสอนเวไนยเทศไว้ผู้บกกรรมกระทำฮอนหายได้ชื่อว่าไหวเฮาจริงไหวพระแบบพุทธวิสุทธ์แท้จริงค้นหาความจริงสี่ในโลกล่าไหวคือตั้งใจว่าในตัวข้าจะทำแต่ความดีไหวคือข้านี้ตั้งใจหลีกหนีจากบ่วงโลกีหายหนีดีเข้าไหวคือตามหอยบาทพุทธเจ้าตันหาหักเมาไหนละไหวคือตั้งใจทำไปเพื่อพระนิพพานแจ่มแจ้งใจในตำสอนแห่งพระพุทธะตั้งหลายบ่ทำบาปใดด้วยกายใจเจ้ากุศลกรรมน้อมนำใส่เข้าในใจของเฮาเนอพี่น้องมีตานมีศีลสมาธิพร้อมเป็น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ยกมือสิบนิ้วก่ายเก้าเกศีขอกราบสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเชิญฟังรายการเต้อนางน้องล่าข้าวห้ำลานนาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไกลปล่อยพี่นี่เคลื่อนแต่งสารข้าวเอิญเนินนายหกโมงเมื่อเจ้าลูกหลานทั้งหลายก่อนกินข้าวง่ายมามาฟังใจหนังอู้สล้อซอซึงสลับเปลี่ยนกำอู้ฟังก็ม่วนดูมากนักเหอะเว้ยมันนี่ก่อนน่ะจะไปฟังไปไหนเว้ยเจ้าลูกหลานลักฟังละป่อนั่งอูนี่คนเดียวกว่าฟังกำคนเท่าเต้อจะได้ฉลาดเฉลียวอู้จ๋ายอกเคียวฝากมาถึงเจ้าฝากมาถึงเจ้า

เขามาฟังข่าวซอสรุปข่าวดังๆทั้งหมดในพ.ศ. 2544ที่ผ่านจะผ่านไปข่าวดังในรอบปีนี้มันดังกันทั่วโลกมันจะมีข่าวอย่างพ่องซึ่งแต่งเป็นข่าวห้ามโดยแสงสุริยาปัญญาช่วยบ้านห้วยซ่านยาวหมู่13ตำบลดงบดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับ

ข่าวในปี44ที่ฮิตดังไปทั่วทิศโลกล่าสากลบนโลกใบนี้มีแต่สับสนปิดบังมืดมนสากลโลกล่าวันที่11กันยาท่านข้าได้หันกันมาแทบช็อกปี44นะครับตึกสูงเต็มแงนนครนิวยอร์กพังพินาศด้วยมือโจรสูง110ชั้นสถานเวหนจี้เครื่องบินจนยับยนต์ป่นปี้รังของลุงแซมโจรแยมอย่างอี้มันหมดดีกีพี่บูธตึกกลาโหมเขี้ยวเล็บของบูธไอโจรก็จี้เครื่องบินจนเวอร์เทคการค้าตึกแฟดหายหนด้วยน้ำมือโจรเพียงบักขี้ผู้ทรัพย์สินเสียหายคนตายหลายผู้แสนล้านเงินดอนสหรัฐหน้าของลุงแซมโจรแยมชัดชัดปีบูดโกดกิ้วเป็นไฟทำเฮาครั้งนี้คงบ่ใจไผเป็นคนชักใหญ่บงการว่าอันคือบินละเดนกองโจรเต็มขั้นเศรษฐีน้ำมันหมอเนี้ยสืบดูต้นต่อเร็วล่าอย่างนี้มันลูกคมฆ่าลุงแซมหน่วยงานของรัฐหาข่าวแถลงออกล่าสอดแนมแทบจะเป็นบ้านักข่าวหัวเฮ็ดเช็คทุกย่อมย่ารายงานเข้ามาบ่ยั่งได้ข่าวตรงกันบ่มีพลาดพังกองโจรเต็มขั้นราดินบุสโมโหล่ำเหมือนกินเฮ็กเล็กหินว่าบินละเด่นมันหยามหน้าข่าสั่งระดมพล3ทัพเหล่ากล้าฮึระดมพลพร้อมยุทธจะหลุดจรวดวิถีขีปนายุทธไปสู่แห่งห้องอัฟกาเรืออันเตอร์ไพรส์บ่มีปัญหาพร้อมทุกเวลาหน่วยเหนือสั่งได้บรรทุกเครื่องบินขึ้นลงล่อจอดได้เป็นสนามบินกลางน้ำมันแสนสบายสะดวกยิ่งล่ำเหาะเหินสู่บ้านอัฟกันบูธสั่งเตรียมพร้อมออกสู่สนามเร่งตาลิบันส่งเดียวไปฮือบัสถ้าบัสงบินลาเดนหมายความว่าดื้อจะได้หันดีพอเตอร์คนตาลีบันใจว่าจะเซอโซเวียตสะดุ้งกำลูอัฟกานิไซใจว่าหมูกองโจรคุดหูช่ำชองใจเล่นบ่ยอมทำตนบ่ยอมร่วมเส้นแถมยังบ่ปอยั่วตาบุสก็อยากลองดีก็เชิญเอาก้าอัฟกันพวกข้าขอเชียพริกต้องจิ้มพริกเกลือต้องจิ้มเกลือบ่ต้องมาเชียร์คมขวัญคู่เล่นวันที่6ตุลาซ้ำผวาตื่นเต้นบุสลมระดมพลสั่งยุทธจรวดวิถีขี่ปนายุทธระดมใส่บ้านอัฟกันสร้างกองทัพฟ้าเก่งกล้าโอหังไประเบิดคลังลาเดนฮือใดบินลาเดนฮือใดเขี้ยวเล็บมากันสมังแต่ใบเป้าหมายตรงใดถูกนอกจรวดยะโสเจ้าโทมาฮอกยิงบ่พลาดเป้าสักคราตาลีบันนั้นย่อยยับคาตาถูกอเมริกาบูมเสียหลายตั้งบ้านเมืองไทยเฮาเรื่องราวที่สร้างหลายเรื่องสำคัญที่ฮู้ที่สะเทือนขวัญตามที่ได้ฮู้มีหลายเรื่องข้อนานาเรื่องนักๆทั้งนั้นเอามาบอกจ่ารอบปีผ่านมาบอกจ่าทีท่วนหั่นศพแพทย์หญิงทิ้งลงถั่วส้วมข่าวนี้ดังไปสะพัดทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ลงข่าวกันได้คึกโคมเพราะคดีนี้ลี้ลับซับสนทำให้ฝูงชนสนใจบ่น้อยเป็นคดีดังออกหัวออกก้อยออกมาอย่างใดแน่ละปุ้นแฮมไลน์หนึ่งป้อเมืองยะโสผู้ว่าปรีนะสั่งหารคาห้องโฮเทลผู้ว่าปรีนะตายบ่จำเป็นคาเตียงโฮเทลลี้เล่นว่าอันข่าวนี้กระดงดังทั่วเมืองทั่วบ้านสั่งหารคนดังอย่างนี้เฮี้ยมโหดเหลือใจคนสมัยนี้หันแต่จะได้เป็นเอาลูกนักการเมืองทำเรื่องอื้อฉาวชีวิตคนเฮาใจพักใจย่าหน้าสงสารเขาโปริสหน่วยกล้าพิทักษ์ประชาพี่น้องลูกนักการเมืองปาเอาพวกพ้องฆ่ากองปราบได้ลงคอแหมข่าวนึ่งนั้นมนุษย์หัวหมอรวยแล้วบ่ปอลอกเลขหวยได้อ๋อลอกเลขหวยได้ข่าวนี้ระวังหากเขาจับได้ต้องย้ายบ้านไปอยู่คุกพวกสู่เขารวยพวกข้าเนี่ยตุ๊กแตงไหนก็จ้อยหมดมือตำรวจบ่ฮู้สู่ก็สบายหรือนี่หรือคนไทยช่อโกงกันได้ไทยมาโกงไทยเนาะแถมข่าวก็ดังเนอะบ่ใจใกล้ๆคลังแสงของไทยแตกลูกระเบิดคลังแสงกรมสรรพาวุธปากช่องแห่งบ้านยะโมยายโม
เสียทั้งชีวิตเจ็บป่วยหลายโหลเสียหายใหญ่โตปีแล้วมานี่เอ้าสรุปเหตุการณ์ปีผ่านมาอีดวงเมืองบ่ดีท่านครับแถมข่าวนึงก็ดังเกือบลืมแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานน้ำท่วมปีแล้วเมืองบ่ขามหวานน้ำอันตพานไหลนองท่วมบ้านน้ำก็ล่มซับทะลักเข้าบ้านทรัพย์สินเงินทองวอดมิดเต้านั่นบ่ปอกวาดเอาชีวิตพี่น้องญาติผู้พงพันหนังสือพิมพ์นั่นว่ามันอาถรรพ์เขากินจิ้นฟานหรือเนื้ออีกเก่งเข้าหมู่บ้านเขากลางวันเชียงเม่งรวมพวกบรรเลงเสียละเป็นของอาถรรพ์คืดจานนั่นละตายถูกน้ำท่วงเป็นพวงเจียงไฮก่อนนอนกินปลาไหลหลวงน้ำปลาทะลวงเหลือแต่เกาะแม่ไม้ได้รับฉายาว่าเกาะแม่ไม้เกาะแม่ไม้ถามเท่าเจียงไฮท่านฮู้แม่ฮะแม่ลาวแม่ลอกแม่ยู่กินปลาเย็นเท่าตัวเดียวปลาญาติพี่น้องตกฟองกลางเปียวปลาไหลเย็นตัวเดียวคนตายค่อนบ้านอันนี้ก็เหมือนการฟานเข้าในบ้านควรจะจัดการไล่ปิ๊กผมสงสารเขาพวกเสียชีวิตอุทิศแผ่ฮือยอตานเงินทองสินทรัพย์บ่มีประสานแบงค์ร้อยแบงค์พันบ่ผ่านกระเป๋าเสื้อเงินล้านทักษิณกลิ้งออกถุงเสื้อเตี้ยสารวันเสียแล้วนิธิตังไก่ขันเซี่ยวเซี่ยวละแม่อีล่านอนเย็นขอจบประเด็นโวหารข้าวซอยพิษพลาดเล็กน้อยก็ขออภัยจิมและนายเฮยจากแสงสุริยาปัญญาช่วยใบหัวบ้านห้วยสร้างยาวหมู่13ตำบลดงบดาอำเภอเวลาวจังหวัดเชียงไฮสรุปข่าวดังๆปี44ที่ผ่านมาเป็นข้าวซอคือพี่น้องได้ฟังต่างบ้านเนี่ยความสามารถคือภูมิปัญญาเจ้าบ้านปราดเจ้าบ้านบัดใจธรรมดาเนอพี่น้องเนอ

ังข่าวซอฉบับต่อไปจากพ่อหนานตอมสาธุเมษายน6/4หมู่ที่5บ้านไร่สำปองงามสุเปิงเม็ดแดงเด็กดีเป็นสีแก่ชาติครับเป็นเด็กดีมีประสาทะและความมานะขยันศึกษาหู้จักธรรมะพระศาสนาพร้อมจริยาศรัทธาแก่กล้าหากประเพณีมีศีล85เมตตาขุนนาเอื้อเฟื้อเป็นเด็กที่ดีหักศีลจัดเจื้อเพื่อแผ่โอบอ้อมอารีบ่ก่อเหตุร้ายวุ่นวายป้ายสีมีนิสัยดีเป็นที่อวดอ้างเคารพยำแยงบ่แข่งกระด้างทางกิริยาอ่อนน้อมเป็นเด็กที่ดีมีระเบียบพร้อมปฏิบัติถูกต้องกองธรรมตอบคุณพ่อแม่ดูแลปัดอดูแลประจำท่านเป็นผู้นำทำตามแบบเบามีกตัญญูต่อพ่อแม่เจ้าอุปการะเฮาแต่น้อยเป็นเด็กที่ดีว่าจีเรียบร้อยอู้จ๋าอ่อนอ้อยนุ่มนวลคบกับเพื่อนมิตรบ่คิดก่อกวนขยันทบทวนวิชาการบ้านเวลาว่างเฮียนผ้าเพียนทุกด้านทำการทำงานสปะเป็นเด็กที่ดีมีความมานะและขันติต้องอดทนมีโสรัจจะเสงี่ยมเจียมตนสติของคนความระลึกได้สัมปชัญญะก่อนทำกรรมใบหูตัวเร็วไวเมื่อคิดเป็นเด็กที่ดีต้องมีหิริความละอายแก่ใจเฮามีโอตัปปะความเก่งกลัวเขาบ่ดื่มน้ำเมาเสพขายยาบ้าบ้าบาสร้างเวรกรรมกรรมเวรข่มเหงเข็นฆ่าเมตตากรุณาเป็นนิดเป็นเด็กที่ดีมีนุสติล้ำลึกนึกได้ถึงคุณมีความรอบรู้ผู้ที่เกื้อหนุนตอบแทนที่ลุนบ่สูญหายได้บุพการีควรดีกราบไหว้เทิดทูนปู่จาท่านไว้เป็นเด็กที่ดีมีอย่างรับใจซื่อสัตย์เชื่อได้ใจจริงทำดีละชั่วบ่มั่วสูงสิงเป็นที่ปึ้งปิงพ่อแม่แก่เฒ่ายึดถือพระธรรมคำสอนพระเจ้าฝูงหัวใจเฮาบ่ละเป็นเด็กที่ดีหลีกหนีลดละแอวดูการเล่นพนันความสุจริตเป็นกิจมุ่งหวังจุงตั้งใจฟังให้มันแจ่มแจ้งต้องมีวิชาปัญญาเตื่อมแท่งแสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นเด็กที่ดีอบายมุขยบุบุญเข้าหามันมีดุลพินิจคิดแต่สร้างสรรค์ไฟใจในธรรมผู้นำแนวหน้าเป็นผู้เชี่ยวชาญอาถรรพ์เกรงกล้าใจฮักกีฬาแถมซ้ำเป็นเด็กที่ดีบ่มีล่วงล้ำสิทธิก่อตั้งเสรีรักษาชื่อไว้ในเกียรติศักดิ์ศรีเป็นเด็กที่ดีสมบัติครบถ้วนประเทศชาติไทยจะต้องใหญ่อ้วนปราดเปรื่องรุ่งเรืองเด่นชัดเป็นเด็กไทยดีมีจริยวัตรประเทศชาติต้องเจริญอย่าล่วงเกินศีลธรรมพระเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยเรื่องเด็กดีเป็นสีแก่ชาติอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบรรดักก็น้อยทีเดียวครับจากพ่อหนานตอมสาวทุเม36/4บุรีห้าบ้านไร่สันปงงามสบเปิงแม่แต่งเป็นห่วงลูกหลานเยาวชนของเราครับมาฟังข่าวห้ำข่าวซอกันต่อไปครับเมืองพุทธศาสนาจะได้คนมันล้นคอกล้นคุกฮะจากปีไอหงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคนไทยส่วนนักถือศาสนาพราหมณ์มีพิธีกรรมสืบตามก่อนเก้าส่วนน้อยถือพุทธพยายามตัดบ่วงมารเอ่ยล้นห่มเหลืองหนุ่มเท่าส่วนนักยังถือพราหมณ์ครับสิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยเลียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องทั่วห้องรัฐาล้านนาข้าวเขือตกเหนือออกใต้พระพุทธองค์เทพคนน้อมไหวทรงสอนเวนัยเทศไว้ผู้บกกรรมกระทำฮอนหายได้ชื่อว่าไหวเฮาจริงไหวพระแบบพุทธวิสุทธิ์แท้จริงค้นหาความจริงสี่ในโลกล่าไหวคือตั้งใจว่าในตัวข้าจะทำแต่ความดีไหวคือข้านี้ตั้งใจหลีกหนีจากบ่วงโลกีหายหนีดีเข้าไหวคือตามหอยบาทพุทธเจ้าตันหาหักเมาไหนละไหวคือตั้งใจทำไปเพื่อพระนิพพานแจ่มแจ้งใจในตำสอนแห่งพระพุทธทั้งหลายบ่ทำบาปใดด้วยกายใจเจ้ากุศลกรรมน้อมนำใส่เข้าในใจของเฮาเนอะพี่น้องมีตาลมีศีลสมาธิพร้อมเป็นเหตุที่ได้ปัญญาชำระใจ
ไว้ห่างไกลตัณหากิเลสนานาเลิกลาหมดเสี้ยงธรรมะล้างใจหื้อใสเลี่ยนเคี้ยงเข้าถึงโลกุตละนี่คือผู้ถือเอาศาสตร์พุทธะถูกแต่จริงหั่นหนอนายถ้าผิดจากนี้น้องปี่ตั้งหลายบ่จริงแต่ใดในศาสตร์พระพุทธเจ้าการปูจาไฟพรมน้ำมนต์เข้าเป็นศาสนาพราหมณ์ก่อนนั้นมีพิธีกรรมติดตามหลายจั้นสายศีลแบบอันลุมลาไหว้วอนนั่นนี่เมื่อมีปัญหาไหว้เทพเทวาอินพรหมป้องกันเจ้าตี่เจ้าหอยกยอป้อปั้นต้นไม้ก่อนยังกราบนบไหว้วอนอื่นไก่ไหว้ไปจนครบบ่นบน้อมไหว้ตัวเองอันชั่วอันหายบ่ได้กลัวเก่งนักเลงใหญ่โตข่มหัวเปิ้นหั่นมันผิดวิสัยพุทธไปทุกขั้นตันหาบ่บันบ่ลดพระไข้สุขีไข้มีลาภยศปรากฏไปทั่วสงไทยตุภาคยังงกบลดย่อนไหนหลอกลวงกินไปสบายเขาเจ้าธรรมะบศึกษาตันหาเพิ่มเข้าเมืองพุทธมีคนล้นคุกตุเจ้าสุขาศรัทธามันเติมตุพระตุเตศเปื่อเอาเงินบ่ได้โม้เกินมีอย่างนี้เจ้าเต้านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยมันจึงมีพ่องเป็นตี้เป็นโหนบ่ใจมีทั่วไปหมดนะครับตุสมัยนี้ก็ยังว่าครับเอาไปซื้อสวนลำไยพ่องเอาไปซื้อแหน่พ่องไปซื้อบ้านคือเปิ้นเจ้าพ่องเอาไปเล่นหวยเล่นแชร์พ่องอันนี้มันมีเป็นอย่างอันคือเปิ้นกู้อย่างนี้เป็นต้นได้ดอกเบี้ยนั่นสิ่งอำนวยความสะดวกในวัดมันมีเหตุทุกอย่างในปัจจุบันฉะนั้นลูกศิษย์หายต้องโทษอาจารย์ต้องเสียคือโทษอาหารถึงจะถูกต้องประชาเดือดร้อนตู้ผานก็โทษรัฐบาลเอ้ยศีลธรรมเสื่อมคัดข้องโทษผู้สอนศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสอนคือคนมีปัญญากำจัดเหตุแห่งทุกข์ลงได้สิ่งที่เป็นแก่นลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาที่คนของตัวเองว่าชาวพุทธเข้าใจกันน้อยนักทีเดียวครับมีแต่สนใจจะไปทำบุญสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตสร้างพระธาตุใหญ่โตสร้างอะไรอย่างขึ้นมาใหญ่โตใหญ่โตต่ออันครับฉะนั้นหันมาสร้างคนคือเป็นคนดีพ่องเถอะครับแล้วเนี่ยได้สร้างเป็นคนดีนะครับก็คือปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับจะสร้างคนเป็นคนดีได้จะได้หรือครับฝากคำคมไว้กับท่านครับทำความดีเพื่อความดีต่ออันละครับแล้วท่านก็จะมีความสุข

ยอมือสิบนิ้วไก่เก้าเกศีขอกราบสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเจิญฟังรายการเตอะนางน้องล่าข้าวห่ำลานาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไก่ปล่อยปีนี่เคลื่อนแต่งสารเข้าเอิญโนนายหกโมงเมื่อเจ้าลูกหลานตั้งหลายก้อนกินข้าวง่ายมะมามาฟังจ่ายหนังอู่สล้อซอซึ่งสลับเปลี่ยนกำอู่ฟังกระม่วนดูมากนักแฮ่เว้ยวันนี้ก่อนจะไปฟังไปไหนเจ้าลูกหลานรักละป่อนั่งอู่คนเดียวเนี่ยฟังกำคนเท่าเตอะจะได้ฉลาดเฉลียวอู่จ๋ายอกเคียวฝากมาถึง

ันนี้เฮามาฟังข่าวเบาๆสมองเฮสักหน่อยนะครับคือมันเข้ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆสุขสดชื่นคนที่หนุ่มๆสาวๆก็เริ่มมีความฮักลันดูแกก็แลดูกันแต่ว่าเสียงควรจากสาวเคิร์นยังมีมาอยู่นะครับจากวารีสีทอง11หมู่15บ้านศักดิ์สันติราชตำบลนิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับแสนเศร้าใจสวงในสาวข้างขาดกู้เคียงข้างแฟนห้างลาหนีอยู่อย่างคนเคิร์นมาเมินหลายปีตึงบะหันมีไผมาจีบข้าเจ้าโอ้อายุอานามป้อ39เนอะยังบะหันเงากู้ซ้อนมันเป็นกรรมหยังมาตันตอบย้อนฮือขาดกู้อ่อนเจยจมได้แต่แอบฮักยากนักจักสมเพ้อฝันลมลมงมป่านอกห้องเขาจุฮือหวังฝังใจสี่ห้องเป็นเครื่องทดลองเต่านั้นตึงบ่มีไผสนใจน้องจั่นฮักแต่แม่นมั่นสักคนวังในกว่าเก้ละเวเหหนเลยต้องจำทนเป็นสาวเคลื่อนบ้านฮักแต่ตึงมีเป็นดีกว่าย่านแสนทรมานยิ่งนักคงบ่มีไผสนใจตอบตักบอกฮักสาวเท่าคนรอจ้าจาติตอกมักบันเน่นเหมือนป่ออกไม่ยิงนอห้องบ่เป็นให้ไม่ยิงปองได้ป่อจายปองได้น้องเปียตั้งใดก็ว่างบัลลิเคิร์นก่อบานรอน้ำค้างทนหนาวกระด้างเดียวได้หมู่จุมพี่น้องเปื้อนป้องสหายเขายังมีจายมาแอวมาเฝ้าน้องเป็นดีเขินตึงเคิร์นตึงเท่าไผ่ตึงบ่เอาไว้ใจจะมีไผนะเมตตาน้องไทยหากเป็นไปได้ก็ขอเจิญถ้าปะปีนี้จะดีเหลือเกินขี้ค้านอยู่เมินเคิร์นถึงปีหน้าประตูหัวใจเปิดไว้รอท่าคนที่จะมาห่วมฮักน้องคนมั่นการทำงานบ่พักนักเอาเบาสู้กูอันหากมีกู้ซ้อนมานอนห่วมฝันคงจะม่วนงันสุขสันต์บ่เศร้าช่วยกันหิหาเนี่ยนาปลูกข้าวเนี่ยนาเกี่ยวข้าวงานนักงานเบาก็ลุกสองแหงสองหัวตึงบะกัวเรื่องตุกอาจฟุกก็ได้นอนายหากผัวมันกล้าภรรยาก็มันขายสองคนยิงใจช่วยกันกึดสร้างถึงจะตุกจนมีคนเคียงข้างตุกก็จะเบาบางลงนักหากเกิดปัญหาปรึกษาพร้อมพักจักก็จักผ่อนได้ไม่แขวนคนมีกู้คิดชีวิตสุขแสนถึงยากมีแฟนควงแขนอยู่ใกล้ยามที่เจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้มีคนห่วงใยใกล้ชิดคอยป้อนเข้าป่ายุกยาถอนพิษเป็นมิตรร่วมข้างเคียงนอนยามใดพลาดพลั้งช่วยสั่งช่วยสอนห่วงหาอาทรบ่หลอนหลอกเจ้าอยู่กันสุขีจนมีลูกเต้าแทนตัวยามเฮาแก่ข้าวชีวิตจะสุขสันต์จีวันจะจื่นย้าวพร้อมที่จะก้าวตัวไปหากมีคนฮักที่เขาเข้าใจหาจะหาสุขใดเปรียบปรานละเจ้าแต่เป็นความเป็นจริงเฮ้ยยิงยังเคิร์นเท่าหัวใจซบเซาเปล่าว่างเรื่องที่ฝันมีอันต้องเคิร์นข้างเพราะว่ากู้ข้างบ่มีใจบ่ดีขอยังแล้วเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนได้เฮ้ยเสียงครวญจากสาวเคิร์นวารีสีทอง11หมู่15บ้านศักดิ์สันติราชตำบลนิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงอากาศเย็นสบายๆเดือนยี่บ้วนว่าเดือนยี่ใจกุ้ยเบิกบานไปทั่วหน้ากันทีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับชีวิตสมรสของท่านจะราบรื่นถ้าท่านได้ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะครับคือบ่ต้องเสี่ยงแบบนี้อย่างไรล่ะครับข้าวห้ามของพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายบอกว่าจะต้องเสี่ยงฉะนั้นท่านจะเสี่ยงนี่อย่างครับไปตรวจสุขภาพเห็นนะครับปัจจุบันนี้น้องพี่เฮาเขาเสี่ยงชีวิตกันเอาเนื้อญาติมิตรเสพติดสิ่งมึนเมาปลาเสี่ยงตายเอ่ยของกินเลี้ยงชีวิตเสี่ยงซื้อกินกันเนี่ยต้องระวังอย่าเสี่ยงอย่าอีครับ
มันโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องที่ต้องเสี่ยงกันบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้น้องพี่หูหันต้องเสี่ยงหลายอันการกินแต่งย่องคนเฮาสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างหนักนั่นกะกินจิ้นกินปลาอาหารสอบมักยังต้องเสี่ยงกินเอาหมู่เลี้ยงสัตว์นั่นเอาตันใจเขาเอาสารเคมีใส่อาหารหั่นสัตว์ใหญ่ไวกินเกินไปขีดขั้นสารเคมียังอยู่พร้อมเฮาซื้อกินกันตึงวันนะพี่น้องจำต้องเสี่ยงสู้กันไปสารเคมีนั้นสะสมในร่างกายตายผ่อนส่งไปเฮานายตันเจ้ากินอยู่ก็เสี่ยงกันตึงวันหนุ่มเฒ่าขายยาบ้าเมาเสี่ยงคุกพ่อแม่บ่รวยบ่สวยเสี่ยงตุ๊กมันถูกต้องของจริงเพชรทองใส่ไว้คุณนายคุณหญิงเสี่ยงขโมยจริงเอาของแล้วก็ฆ่าเจ้าแต่งย่องเนื้อตัวโป้เกินนั่นน้องเน่าเอ้ยสายเดียวกระโปรงสั้นนั้นอดใจคนเฮามีเอาขีดยั้นคมกันขืนฆ่ากระตุยมาเกิดมาโลกนี้มากมีปัญหาแก้ไขกันมาเสี่ยงพิษถูกได้บ้านเมืองสมัยท่านนายติวัยเทคโนโลยีมันผูกมัดมีข่าวสารหูหันเร่งรัดมือถือฟู่อู้กันเร็วไวสมองเสื่อมนั่นเสี่ยงกันการไก่สมองเสื่อมไปโตดไผ่ท่านเจ้าของมีกุลหลายท่านนายหนุ่มเฒ่าก็มีโตดเอาบ่น้อยชีวิตตึงวันเสี่ยงกันอ่านร้อยสำซ่อนเสี่ยงเอดก็ตายไวนะนะจะไปเสี่ยงมันเอดนะครับไปตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะครับสำซ่อนก็เสี่ยงเอดตายไวเสี่ยงโจกแถมนั่นเฮาตั้งใกล้ไก่เสี่ยงนักลำไปพ่องปอเป็นจ้อนคนเสี่ยงเงินหายเงินไหลไปค่อนเจ้ามือล่ำรวยล่ำล้นยังมีแถมหลายเสี่ยงภัยคิดค้นไปเป็นโจรปล้นจะดีกาตำรวจประเดี๋ยวนี้มากมีหูตาเสี่ยงลักปนมาเสี่ยงคอกคุกหั่นไอ้น้องตั้งหลายอย่าไปคิดสั้นเสี่ยงตั้งให้ผ่านเดือดร้อนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมีไปแล้วพี่น้องเสี่ยงจับถูกม่องก็ดีไปน้องสาวไม้ห้างเสี่ยงตังเดินไก่เมืองใต้เมืองไทยไกลไปแล้วเจ้าไกลไปแล้วเจ้าเมืองนอกเมืองนาเสี่ยงหาน้องเน่าเป็นตายเสี่ยงเอาต่อต้าอยู่ไหนตายไหนก็หัวตัดฟ้าสมัยสาวกล้าเกินใจเสี่ยงสู้กันเตอะพี่น้องทั้งหลายความหมายแท้จริงชีวิตมันต้องสู้ชีวิตมันต้องสู้ชีวิตมันต้องสู้ท่องเอาไว้ครับโจกลอยไปมาเปิ้นจ๋าว่าอู้บ่กล้าเสี่ยงดูก็บ่ปบเมื่อยังบ่ตายเสี่ยงไปจนครบเสี่ยงดีก็ได้ไปดีบทนี้ลาทีสวัสดีเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยสมันงายอมลามไปก็ใบตังกลัวพลิดพลาดพังบ่ฮู้จะถูกต้องอันไรแลเสี่ยงดีก็ได้ไปดีนั่นแหละครับพี่ไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอผานจังหวัดเชียงรายครับ

คนขี้ค้านมันจังมากกินนะแต่ปะโถก้นก้นตั้งฝากกับปากตั้งเข้าปะโถจะตายเหตุแต่ละอ่อนสู่เฮ้ยก้นตั้งฝากกับปากตั้งเข้าแปรกรรมคนก้นนักบะจำมันถึงบะลุกงานการบะคิดทำกินแอวนอนเอ้ยปุ่นตั้งเข้ามือฝั่งสุกกองเข้าไผ่จะตันแห่เนี่ยอันคนขี้ข้านอยู่บ้านท่ากินกำเก่าเกยยินก้นตั้งฝากหั่นเปิดใจไปการก้นมันนักด้านบอกยันหลายกรรมมันก็ยังบะลุกก่อนตึงเวลากินมือมันฝั่งสุกกองเข้าไผ่บะตันแห่มาตึงยันแต่อูเล่นพ่องแต่พ่อแม่ตั้งหลายพ่อใจอยู่ได้สาวไหนใครใดปนใจไปการหน้าเหมือนบีให้กาตั้งการตั้งใจข้าบ่ช้ำนานเรื่องกินขอต้าตัวข้าใจหานลาบซาตึงวันก็ยอมฮับในเรื่องกินเร็วไวลุกมาฟังฟ้าน้อยได้น้อยได้น้อยได้น้อยไผเป็นอย่างอี้พ้องยกมือขึ้นมีก่อนละอ่อนบ้านเฮาอย่างอี้อ่ะฮะก้นตั้งฝากปากตั้งเข้าอ่ะและขี้ข้ามการเนี่ยนะชีวิตคนเฮามันต้องสู้กะครับเฮาลุกขึ้นมาสู้จิตใจแข็งนะครับตั้งรักมั่นยิ้มออกมากำมัดด้วยความมั่นใจยืนออกไปจากหน้าแล้วก็สายแน่นใจแน่นใจอย่างนี้ยั้งเขี้ยวด้วยครับว่าชีวิตนี้ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ต่อไปแม่นก็ครับอย่าท้อแท้ในชีวิตผมเป็นกำลังใจให้ท่านครับแบบข้าวห้ามของคนสาครพรมชยาตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบอกว่าสัตว์โลกหนาต่างหาเลี้ยงต้องจำเป็นจะต้องดิ้นรนขวนขวายเส้นทางชีวิตจากเกิดถึงตายบัดเต้ากันเนินนายพ่องก็ยาวพ่องก็สั้นแต่กะเนาะพ่องอายุอีกเป็นร้อยพ่องอายุสิบปลายชาวปลายพ่องได้ขวบสองขวบก็ตายให้ก่อนพ่องยาวพ่องสั้นมันต้องหาเลี้ยงตนฮือป้นยากกันห้อมไผ่ตังมันบ่ไรแมงบงเพี้ยนอนไส้ซอนใบไม้เสาะหาเลี้ยงไส้คนเดียวตั้งหนูกับหนูแทะงัดแงะเจือกเกี่ยวตั้งในกับในเตียวเลาะเลี้ยวโล่นข้ามทางไผ่ทางมันอาวุธของปู่มีอยู่ที่ก้ามกิมมันกิมก้ามหากินงมสวามหนีบจกตื่นเจ้าขึ้นมาหมู่กาหมู่นกพบโผออกบ้านรังนอนก็ตามกิ่งไม้เสาะไส้กินหนอนจิ้งหีดแมงจรไส้ซอนใบหญ้าคนเฮาก็เหมือนกันนะขยันตัวหน้าเนี่ยสวนให้นาก่อนนักห้องก็ปลูกบัดแตงฟักแฟงแมงลักห้องก็ปลูกผักปลูกข้าวบัดลำใหญ่บ่อก้าแม่ก้าก็หน้าอิดใหญ่ลูกเจ้าก็ไปขายของแล้วเจ้าขายครัวแล้วเจ้าขายจิ้นขายปลาขายยาขายเหล้าขายแผวยำเตาหน่อไม้พ่องก็ขายของกินพ่องก็ขายของใจหาเลี้ยงต้องใส่กายาคนเสียงม่วนเพราะอย่างอํานวยนะลูกเจ้าก็มาอู้จ่าปากด้านนรกามันก็ได้อู้อย่างอีล่ะครับ อ่านข้าวอ่านเพลงก้อมขวัญเจ้าบ้านคือสุขสำราญค่ําเจ้าพ่องก็มีเงินหลายเป็นนายทุนเก้าตำแหน่งเป็นเจ้าโรงงานยังต้องตื่นเจ้าเข้าไปสั่งการตรวจตามอาคารติดต่อหันนี่ดีคนงานท้อถอยก็คอยจำจี้ตรวจพอบัญชีจ่ายฮับพ่องก็เป็นยามแบกค้อนเฝ้าทรัพย์ฮือคนฮือกับคนจ้างนายงานนักเต้นนักร้องข้าราชการหมอพยาบาลมีการงานหมดเจ้าพ่องก็ขับรถยนต์วิ่งออกวิ่งเข้าฮับโดยสารเอาลูกก้าพ่องก็กลายร่างกายพิการสังขารเหนื่อยล้าตาบอดตาฝ้ากระฟางตัวยังต้องลูกเจ้าไปเสาะขายหวยเอิ้นไผ่ไข่รวยช่วยซื้อจิ้มเจ้าช่วยซื้อจิ้มเจ้าแต่ว่าคนขายจะตายก้านเข้าถ้าหากหมู่เฮาบ่ซื้ออยู่อย่างคัดสนอดมือกินมือไผ่บ่ยื่นฮือปั่นได้เลยต้องไปฮับลอตเตอรี่ขายเรื่องสุขสบายไผ่บ่ต้องอู้เมื่อเกิดเป็นคนมันก็จะต้องสู้ตามห้อมตามหูตัวนั้นฮือมันปรับปรุงสื่อสูงขึ้นเตื้อจั้นเตื้อจั้นอย่าโดดข้ามคันเนินนายหากวิทย์บ่ป้นจะโลนมาตายฮือได้อับอายพี่น้องเจ้าบ้านถูกเขาเหยียดหยามซ้ำเติมต่อต้านอายถึงวงวานนะพี่น้องเนี่ย
เนี่ยหมอกปอเฮงแกงหมอกปอต้องหูจักแต่งย่องปอดีคนเฮาสุดท้ายก็เอ้ยต่างตายเป็นผีทรัพย์สินไผมีก็เอาไปบ่ได้ต่างชีวิตเฮาสั้นยาวไก่ไก่ก็เกินร้อยไปมีบ่นักคนอยู่ร้อยปีมีแต่แก่งักงักงักงักหลังฮักโกงก้มงมการกลายเป็นภาระของลูกของหลานตุกทรมานสังขารเชียงหั่นอยู่ยาวกับตุกยาวอยู่สั้นกับตุกสั้นเอ้ยกำไผเวรมันเนอแบบนี้เกิดมาเพื่อตายโลมันบ่ได้หลีกลี่ลอกคาบอยู่นี่จีหลังเพราะว่าชีวิตเป็นอนิจจังย่อมเน่าผุพังไปตวยกันเจ้าถึงเกิดมาจนทนไปเด้ออย่าเศร้าแถมบ่เมินเฮากับป้นอ่ะข้าวล้านนาหม่อนข้าคิดค้นนับแต่เริ่มต้นลงไปพิษกำไรอภัยจิมเจ้าเต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังดีครับชีวิตเฮามันต้องสู้กับครับสู้ครับมาเมินมากับป้นแล้วครับนี่ทุกคนเหมือนกันครับนะวารีสีทองหมู่15บ้านซักสันติราชตำบลเยี่ยมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่สู้กับครับพี่น้องสู้กับผู้ฟังสู้ครับต้องสู้กันต่อไปครับเป็นยังไงฟังข่าวห้ามชีวิตต้องสู้แล้วนะครับบอกว่าสัตว์สิ่งหิงห้อยมันก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะครับแฮมเบอร์เมินมันก็โป้นละเนาะอยู่ร้อยปลายก็เป็นตุ๊กนะครับไอ้คนตายไปก่อนก็โป้นไปก่อนเท่าบัดตายเตื้อมันยังมาโป้นเพื่อจะต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปฉะนั้นตึงบอกว่าหนุ่มเอาเก้าเท่าเอาปลายเป็นไหวอีกคนมาเก่าคนว่าหนุ่มเอาเก้าเนี่ยครับขจายเฮ่งทำการทำงานเมื่อหนุ่มครับเท่าเอาปลายกับพรบังเบาๆไม้ๆไปกะครับแม่นกะครับคนหนุ่มเอาเก้าคนเท่าเอาปลายแต้มเป็นโครงขยายสืบไว้ยามหนุ่มมีแห่งหลายการเร่งหนักเอ้ยยามเท่ามาจึงได้ผ่อนพักเบาใจว่านะครับอันเนี้ยเปิ้นบอกว่าหนุ่มเอาเก้าลูกเต้าทั้งหลายเปิ้นหมายคือเฮาเอาการหนักเข้ายามหนุ่มเอาการยามงานเหี่ยวเท่าจักเบาสบายดังนี้เก้าหมายถึงนักนะครับเก้าหมายถึงนักท่านปักบอกจี้ตั้งป่ายเบาหั่นเนื้อนายตัวเฮาเร่งใจเมื่อเฮงเฮาหลายจักสุขสบายยามไหวแก่เท่ากำป้อแม่สอนวิงวอนลูกเต้าอย่ามัวหนัวเอ็นเห่อเฟ้อยามหนุ่มเอาเก้าลูกเต้าตั้งหลายเปิ้นหมายคือเฮาเอาการนักเขายามหนุ่มเล่นการยามงานเหี่ยวเศร้าเงินคำมั่งเต้าจักเบาสบายผู้อดออมไว้น้องไอ้ตั้งหลายอดมันท่านนายบัดตายอยากกันชีวิตยังนานบัดดีเห่อเฟ้อน้อยแน่น้อยแน่น้อยแน่น้อยเนี่ยฮันก็หนุ่มเอาเก้าเท่าเอาปลายยักได้สบายอยู่สุขวันหน้าก็ลองไปพิจารณาก็ครับข้ามน้ำคือพอคนไปก่อนนะครับมันเลิกมันตื่นมันถึงจะโหแม่นก็ครับฉะนั้นชีวิตจะต้องต่อสู้ต่อไปผมเป็นกำลังใจคือท่านครับท่านฟังรายการเป็นประจำวันนี้ได้ประโยชน์อย่างพอพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับฉะนั้นการจะคบมิตรคบเพื่อนคบฝูงเพื่อดูดีๆกัมภะกัมธรรมบนบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังขลมุตตมังเฮาคบคนเสวนาจะพาลานังประคบคนพานเฮาก็บ่ได้อะหยังนะครับปูชาจะปูชนียานังเฮาบูชาบัณฑิตกะครับนะผู้รู้ครับและท่านจะเกิดประโยชน์เป็นมงคลอย่างยิ่งเอตมังขลมุตตมังยืมกรรมพระกรรมธรรมเปิ่นมานะครับฉะนั้นการงูพิษมิตรคดทรยศเนี่ยระวังให้ดีนะครับก็บอกว่าไม้กดแป่งง้อนแอกไถนาเล็กกดสลานำมาก่อสร้างงูพิษมิตรกดคบหาเดินร่วมทางเอ่ยชีวิตถึงมวยมั่งบ่อ้างเจริญสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นติฮักทั้งหลายไปก่อนนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองนกเขาลาก่อนดอนซ้ำลาห้างกบลาเข้าหูปู่ลาเข้าห้องนกยางปอนลาป่าน้อยตัวผมอำนวยขอลาพี่ขอลาน้องขอลากูห้อยคนฟัง
วันนี้บัตตาวันหน้าปะกันวันหน้าก้อยฟังวันนี้เต้าอี้โชคดีมี

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อใต้บกถางตวยไปมันเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาต้าฮบคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบก้อยลบหลีกคือเลียวเวยของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าเน้อหลานเน้อต่อจากนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองการส่งเสริมสุขภาพรักษาสุขภาพคือดีบ่ใช่รอซ่อมสุขภาพนะครับต้องอยู่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีจะได้เป็นกำลังในครอบครัวจะได้ล่ะครับซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10ได้มอบคือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวคือพี่น้องได้รับฟังทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เจียงใหม่เฮานี่ล่ะครับทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าอย่างอี้เฮาพบกันที่นี่นะครับ

ครับต่อจากนี้เขาก็ฟังข่าวห่ำกำเมืองฉบับแรกวันนี้กับเรื่องเงินนั่นนะครับโอ้ตึงอิดอกอิดใจครับเรื่องเงินตัวเดียวหาตึงวันเสาะหาหิตึงวันอยู่ตันตึงวันก็เพื่อเงินนั่นแหละครับสละเองออีนองเงินบ่เดินคนฮักก็เดินหนีเงินสมัยนี้มันมีหลายสีสีม่วงงามดีสีแดงแสงห้าวเงินเต็มกระเป๋าเหนียวเหลือไม่เศร้าหมายสอยเอาดาวมาไว้เงินมีหลายตามใจจะใจใจอู้กันง่ายถ้ามีเงินเสียงฟ้าห้องยังดังบ่เกินดังก้านเงินแม่นก็น้องล่าแม่นก็น้องล่าอำนาจเงินง้างอะอย่างก็แม่นแล้วแม่นก็อีนายหนักน้องฟังเสียงนางสะอื้นให้ห้องฟังเสียงไข้หัวของนายแม่นแล้วแม่นแล้วเสียงห้องน้ำตาน้องไหลจากกระเป๋าใจไหลไปบ่หน่อยเฮามีเงินของกินของด้อยมีคนจัดดามาพร้อมอำนาจเงินหลังคนยังก้อมเขาลบอ่อนน้อมยำแยงแข่งได้ปืนฟ้าฮือต้ามาแข่งอำนาจใบแดงแต่งไหนก็เข้าเนรมิตใดว่องไวเนื้อเจ้าตามใจเฮาแต่งคิดจะเอาสาวงามมาเป็นกู้ชีวิตขนาดนึกคิดก็ยังมาเงินบ่มีปากอู้ได้หลายภาษาเจ๊กแขกกุลาญี่ปุ่นสุนไตแก้ผ้าแม่ยิงเขายังซื้อได้บ่มีอันใดอยากล้ำเมื่อนานนักหนาจ่าเงินเหมือนน้ำลอดหินลอดถ้ำจืดใสความตายมาห้องยังบ่กลัวตายเงินห้องเมื่อใดจำไปแล้วเจ้าจำตัวไปแล้วเจ้าเข้าห้องเข้าหูก็จำเป็นได้เข้าค่ำมืดกันงมเอาเผื่อไว้กับเงินนะแต่ดึกดึงเกินคืนก็ยังซ่อหามันอยู่นะโลกเอ็ดก็บ่กลัวกลัวบ่มีเงินใช้จะห้อนจะไม่จังมันยามดีพี่น้องฮักกันแป้งกันยามเงินมาปานถามแตงถามข้าโอ้ไอ้เงินตัวนี้นะครับเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ฮือความสุขแก่เฮาแต่ยังมีอันอย่างแหมร้ายอย่างครับมีเมตตากรุณามีปราณีเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้หลายๆอย่างครับประกอบกันนะครับถึงจะมีความสุขฮักกันแป้งกันยามเงินมาปานถามแตงถามข้าหันเงินหน้าดำปี่น้องเจ้าข้าบัวลานว่ามาก่อนนั่นเงินยังแบ่งคนออกเป็นจั่นเป็นจั่นเป็นกำแพงกั้นคนเฮาเงินกับคนตุ๊กนี่มันฮ้อนกระเป๋าจะอยู่ตัวเฮาเมินดึงบ่ได้ขี้ข้านหลังยาวเงินก็บ่ใครไกลเหงาเหมือนควายซ้ำหายยามยืมไข้หัวหน้าให้ยามใจตอนยืมนี่ไข้หัวกะหน้าบีให้นี่ยามอย่าเอาไปใจนี่แหละเอาไปใจคืนเบิ่นนะหน้าให้ยามใจเงินจะอยู่ได้อย่างใดเงินทรยศบางทีถึงตายบ่มีเงินไทยเมียหายไปเหยจ้อยมีเงินหื้อเมียอู้หวานเหลืออ้อยพ่อหน้าสีมอยแม่ก็ยิ้มความฮักถ้าขาดเงินห่อเฮือนไม่หิ้มเมียก็บ่ยิ้มยังขอตวยเคาะข้าวม่ามใส่ตึงแสตึงหวยนึกว่าจะรวยตวยปื้นไปเหยจ้อยเงินมันสอบเฮือนหลวงบ่สอบถูกด้วยแม่นแล้วสีมอยอีน้องกระเป๋าก็กวงต้องก็มาห้องปลายเมียกูท่องก็ลาจรโบราณว่าไว้เฮ็ดบ่มีขอนบ่มีไผจรแหว่มาหาไกลบางคนเมาเงินจนปอเปลี่ยนใบหันมาหลายลายนะพี่น้องเงินครับเงินเอามาจมฟ้องก็บอกปอให้ปอดีเงินครับพี่น้องมันมีหลายสีแต่มาเสียทีซื้อเท่ามันบัดใดซื้อเท่ามันบัดใดนะครับก่อนมันยายจบเพียงเท่านี้เต้าอี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยอันนี้แหละครับเฮาจะซื้อบ่ฮื้อมันเท่านะมันบ่ได้ครับมีเงินฉะนั้นเฮาจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ของแน่นอนแล้วเฮาจะเหี้ยอย่างใดจะใช้เงินเพื่อเป็นประโยชน์แล้วจะเหี้ยอย่างใดฮื้อมันอยู่หมื่นๆคือชะลอความชราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแม่นก็ครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเด็กกี้บอกว่าเงินเนี่ยมีแต่มันซื้อบ่ฮื้อเท่านะมันบ่ได้ครับมันจําเป็นจะต้องเท่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับแพทย์หญิงสร้อยสะอางเศรษฐวณิชรักษาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นะครับและก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่ครับมันบอกว่ากิจกรรมการดูแลสุขภาพแม่และเด็กเนี่ยในระดับจังหวัดเฮาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสูติแพทย์กุมารแพทย์พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งด้านสุขภาพของแม่และเด็กโดยเฉพาะละอ่อนน้ำหนักน้อยเกิดออกมาน้ำหนักน้อยและขาดออกซิเจนแผนกิจกรรมต่างๆนี่นะครับสร้างระบบเครือข่ายการบริการคุณภาพตั้งแต่สถานีอนามัยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลกำกับด้านคุณภาพนี่ท่านจะออกลูกออกเต้าจะฝากต้องฝากคันก็ไปครับที่โรงพยาบาลแม่และเด็กก็จะแนะนำคืออย่างดีทีเดียวแหละครับเนี่ยว่าอันใดที่มันเหมาะมันสมกับวัยก็จะแนะนำคือนะครับวิธีการรักษาต้องวิธีเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างต่างๆอันนี้นะครับท่านได้วางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้คอยบริการให้แก่ท่านตึงวันตึงวันนี้นะครับเต็มโรงพยาบาลถ้าไม่ใช่วันหยุดแต่คนมันหนักเหตุแต่ละครับต้องไปกันเจ้าๆนะ8โมงเป๊ะท่านต้องไปถึงตีแล้วยื่นบัตรคือเรียบร้อยนะครับดูแลสุขภาพฝากต้องฝากคันพ่อก็ไปจุงจูงก็จูงอุ้มก็อุ้มเนาะมานก็มานอันผัวก็ห่อผ้าตัวโก้มันถึงมีหั่นหมดแล้วครับเพราะว่าอำนวยนี้ไปหั่นบ่อยนะครับแล้วก็แนะนำให้พี่น้องมันสะดวกสบายทุกอย่างครับปลอดภัยนะครับเฮามาฟังข่าวห่ำกับเมืองเรื่องสุขบัญญัติสุขบัญญัติข้อที่5เนี่ยทางสาธารณสุขกรมอนามัยเพิ่นกับดึงบอกดึงเตือนเอาไว้นะครับขอเตือนใจคนไทยตัวต้องในโขงเขตห้องเจียงใหม่และปูนลำปางทั่วภาคเหนือบัดใจอวดหู้ฟู่อู้จ่าเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้ถ้าบ่สนใจภัยทำบ่ได้เรื่องก่อนซอยใหญ่ข้าวจ้อยสำนวนบทใดบ่ใครเรียบร้อยขอยกโทษคืออภัยโอ้ก็ว่าจนบัดย่างด้วยความตั้งใจว่าไปกึดไปเตื่อเล็กเตื่อน้อยบางครั้งก็นั่งเขียนได้ถ้อยสองถ้อยเข้าห้องไปกอยตั้งวัดเข้าเรื่องเนื้อหาสุขบัญญัติตัดข้อที่5พอดีเปิ้นฮือละเว้นหลีกเลี่ยงถอยหนีงดสูบบุหรี่ดีแต่เหนือเจ้าก็ถึงบอกหลายเถื่อแล้วกับบุหรี่นั่นน่ะคือตัดสินใจวันไหนนึงเบาก็จักบรรเทาเถื่อน้อยตัดโป๊กเอาเลยมันมีที่ใจเฮานะต้องกำหนดวันไว้หั่นเรียบร้อยก้อยงดสูบได้ทันทีสวะบุหรี่ไว้5ไก่ห้างวางหนีวันปลอดบุหรี่ควรดีงดได้สุรากาแฟแต่อย่าเข้าอะแต่อย่าเข้าใกล้บ่ควรจักไปนั่งโต๊ะสั่งกินอาหารสำราญโจโมะเดี๋ยวเกิดอยากแค่ได้สูบบุหรี่ดื่มน้ำผลไม้ได้ผลดีหลีน้ำส้มก็ดีมีน้ำหนักขึ้นการสูบบุหรี่มีสมองตื่นขี้หลงขี้ลืมง่ายล้ำสุรายาเมาอย่าเอาแถมซ้ำช่วยหยังบ่ได้เดินนายมันเป็นพิษร้ายทำลายร่างกายเป็นอันตรายอย่าไปแต่ต้องตัดอกตัดใจอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าได้คิดลองของนั้นสูบยาเสพติดชีวิตชอกช้ำนำโทษมาฮือเต็มเต็งเสียสุขภาพบ่อาจกล้าเก่งกายเป็นนักเลงข่มเหงเจ้าบ้านเนี่ยต้องพยายามเน้อสิ่งที่เปิดห้ามในสูบฝิ่นกัญชายาแม้มันบ่เจ๋ของดีลองดีตาบ่จ้าก็ฆ่าตัวเฮาครอบครัวเฮานั่นมันจักมองเหงาสังคมบ่เอาเข้ามาในเส้นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นของเล่นขอพยายามหลีกเว้นเล่นการพนันเปิ้นหันก่อนเน้นอย่าไผไผอย่าได้เล่นเสียคนเสียปี่เสียน้องพวกพ้องของตนเสียผู้เสียคนสังคมบ่สู้เล่นนักเล่นน้อยกับเขาตึงบ่ชอบอยู่แล้วครับบ่ถ้าไปหวังรวยกับหวยมวยตู้ถึงเมื่อดวงซวยมันก็หัวบางครั้งเอาของจำนองขายยู่ด้วยความมืดหน้าตามัวจำนำแผวลดหมดเนื้อหมดตัวพี่น้องครอบครัวนั่งสีตาให้จะเอาของคืนก็เอาบ่ได้บ่มีเงินไทยซื้อหลีกเลี่ยงฮึกไก่อย่าได้ไปตื้ออย่าไปย่องยื้อกับมัน
การพนันนั้นตามที่เคยหันคลุกคลีกับมันเสียกันเต้าอันเสียกันเต้าอันมีกล้าผลเสียลูกเมียอยากกั้นกับพ่อการพนันบีบรัดข้อควรระวังยังมีอยู่นักแอวสำซ้อนเล่นยิงใจสงวนตัวไว้เมื่อยังบ่สายติดเอ็ดเข้าไปโอ้เสียใจบ่น้อยมักง่ายของตัวมองมัวเศร้าซ้อยเพราะเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นอย่าได้เพราะเผลอเนอะเนอเจ้าปีจันขอย่างบอกคือดีๆบทหน้ายังมีก่อยฟังเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นสุขบัญญัติข้อที่5ระวังครับเรื่องการพนันสูบกัญชายาฟินนะครับเฮโรอีนเล่นพายคืออบายมุกนั่นเองแหละครับคือหลีกเว้นได้ครอบครัวตัวท่านและครอบครัวก็จะมีความสุขสังคมก็จะเป็นสุขจะได้ละครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักขับแฮมบักขี้เดือนแล้วครับงานผู้สูงอายุวันของผู้สูงอายุก็จะมีขึ้นหลังจากปีใหม่เมืองไปแล้วแฮมบักขี้วันนี่แหละครับคณะกรรมการก็ได้ประชุมกันหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งผมก็เป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมผู้สูงอายุอยู่นะครับก็กึดใจว่าปีนี้จะขอเสนอที่ประชุมใหญ่บอกว่าคือมีที่จุดสนใจจัดได้5ปีต่อเนื่องกันมาก็ยังเก่านั่นน่ะมันได้ก็ยังเก่านะครับเฮาจะเปลี่ยนแปลงกันให้พ้องเฮานำศิลปะเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันเอาตั้งภาคอีสานมาคือเฮาปู่เฮาพ่อพ้องก็ถ้าจะม่วนดีครับเนาะมันมีจุดสนใจพ้องฉะนั้นคนเฒ่าป้าลูกป้าหลานมาพ่อก็ได้บ่แจ้ว่าทุกกลุ่มทุกอำเภอในเชียงใหม่ซาว2อำเภอ2กิ่งบางคนมาจากอมก๋อยบางคนมาจากแม่อายเตี้ยงคืนนะครับมาห่อเข้าติดเข้าง่ายติดเข้าตอนติดก็มีนะครับมาเมื่อใดก็อย่างเก่าแล้วก็แสดงของผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุที่ความจริงก็ดีแต่มันบ่ใช่อาชีพหรอกครับมันจะคือได้ดีเหมือนปนแสดงมันเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นขอคือแสดงได้นักเป็นการดีแต่เฮาเอาของภาคอื่นมาพ้องก็จะได้จุดสนใจที่ดีกำลังเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ถ้าจะใดก็ดีผมจะได้ประชาสัมพันธ์คือผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้รับทราบแล้วก็มาพ้องกันนะครับก็การทำงานของคณะกรรมการกันนับว่าได้ผลในระดับหนึ่งทีเดียวครับฉะนั้นเรามาสืบสานต่ออายุอนามกันคือมันยืนยาวไปแหมน้อยคือชะลอความชราเลยแหละครับเนาะคือพี่น้องได้รับฟังข่าวห่ำของพี่อ้ายหงคำครับ

4เดือนวันผ่านฝันเล่าลืมพอตะวันขึ้นกับเดือนดาวเลือนหายพอตะวันมุดดาวปุดพระกายหมอกฟ้าก็ผ่านไปก็ใสส่องแจ้งเกิดเก่าเท่าไปก็เกิดใหม่มาแท่งเปลี่ยนแปลงตัวไปใหญ่น้อยวันและเวลาไกลกาเคลื่อนค่อยอ่อนน้อยก็ใหญ่ขึ้นตามวัยร้อนน้อยก็ใหญ่ขึ้นตามวัยลุงอาป้าหน้าก็เพิ่มอายุไขใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปถึงใหญ่ถึงน้อยไหลเลยกันติดวันจ่องห้อยบ่พิษห้อมห้อยก่อนเก้าโลกมันพัฒนานักหนาแต่เล่าอันเกิดแก่เท่าเหมือนเดิมอันโลกภัยนั่นหลายอันมาเสริมนักหนากว่าเดิมเพิ่มเติมเสริมเข้าคนเฮาสมัยป่วยตายก่อนเท่าก็หันมีเอาอย่างนักเป็นห่วงหามกันนายตันที่ฮักจึงตักฝูอูกำมาอันยังกะแล้วเฮาฮู้ฮักษาลดลาเครื่องยนต์สัตว์คนเป็นต้นคนเฮาโลกภัยนี่ในก็บ่ป้นถ้าฮู้ผ่อนปลนผ่อนใจก็ปลาคือเฮาอาอาวตันไทยยืดอายุได้ยาวยืนอาหารใส่ต้องจำต้องกินกืนต่ออายุยืนวันคืนไปได้เนี่ยแต่มีอาหารหลายอันเนอะมันฮ้อนไหมปลาคนตายไวไปก่อนนักอยู่ที่หมู่เฮาสอบเมาหมวนมักจ่องจักใส่ฮือตัวเฮาจุ้มเจ้าเปื่อนป้องปี่น้องเฮาเขาไข่อายุยาวฟังดังนี้เจ้า ฟังนี่วะไข่ไข่อายุยืนยาวฟังนี่เอาตัวอย่างนางคิงบางน้องเน่าอายุยืนยาวกว่านั้นก็เพราะน้องยิงเจ้าขิงซ้อนจันสอบอู้กันหันเนืองนั้นนะไม่ยิงที่สอบอู้กันพ้องนะครับเก็บเก่าเล่าลืมบ่ลืมหู้หันเล่าขวัญกันไปเกยยายฝูอู้ได้เนาะอู้กันไปอยู่กันไปไข้หัวกันเหิดดันสอบสู้ยิงอู้บ่มีวางยั้งกำอู้กำคอบ่รอบ่ลั่งนายจ่างจุ่มซ้ำก็มีไปไม่ยิงเขานั่นเมื่อยามดีใจน้ำตาน้องนายก็ไหลย้อยหน้าเมื่อยามเสียใจน้องนายเจ้าข้าน้ำตาก็ยาออกย่นนี่ไม่ยิงน้ำตาเมินมาก็บอกป้นท่วมล้นกันหั่นเป็นมาน้ำตานั่นแต่ก็บอกแก้ปัญหาแต่มันก็ปลาหายคลายเครียดได้เออแต่ก็มันหายคลายเครียดมาได้หม่อนอุ้ยย่ายายตั้งหลายไกลไกลอายุยืนไปก็เพราะเหตุนี้เหตุผลนี่หนอจึงขอบอกจี้คือเอาอย่างอี้คนจ่ายเนี่ยหมู่ประจายฟังนี่ใจดักจื้อกือเนี่ยเออปลาคือปันตายเปิ้นฮื้อระบายด้วยการฝู่อู้ยิ่งวันไข้หัวกันเนืองนั้นเหิดสู้อู้เรื่องไม่ยิงไม่ใจโอ้อู้ไปเตอะบ่ว่าหยังก็อยู่กับพอใจนะอู้เรื่องอันนั้นนะเอออู้ไปเตอะตัวอย่างพระเนนสงเถนตั้นไทยเปิ้นสวดมนต์ไหว้คือเสียงดังๆออกเสียงดังนั้นมนต์ยันยิ่งขลังออกการออกเสียงดังต่ออายุได้ครับเออเขาท่าสวดมนต์ดังๆอีนะเออไหว้พระดังๆอีนะจ้อยพ่องอย่างพ่องอีนะเออห้องเพลงพ่องมันต่ออายุได้ครับยิ่งมีน้ำตาออกยาร้องไห้ก็ต่ออายุไปได้นักโอ้พออันลุงอำนวยกับผู้รวยคนฮักเป็นตัวยังได้เนินนายห่านห่านแวะใส่อำนวยได้ทำเฮ้ยคนจ้างอูนั่นเฮาตันตั้งหลายอดตายเนินนายซ้ำป่ายนานเท่าอำนวยนี่นานเท่าแต่โปรเจกต์เจ็ดชีพระนันดีดาถูกตามตำฮาเอาอาท่านเจ้าสืบจะตาเฮาด้วยญาติมิตรฮัดใจสมองฮัดตรองอ่านคิดชีวิตท่านเจ้าก็จะยาวไปก่อนซอยายวางไว้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยเฮาสืบจะตาต่ออายุกันก็จะเข้าท่าดีเด้อเฮ้ยเออแต่

ก็ดึงมอกอันอ่ะอืมตุ๊กมันก็มีกินนั่นเออพอถึงว่านางหนูก็หุ้มหนูนางจ้างก็หุ้มจ้างมันถึงมีกินมีใจครับอยู่ไปฟังไปหม่นไปเอาอย่างล้ำเหลือพี่น้องเฮ้ย

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอาหารการกินเฮากินแบบพื้นเมืองเฮาก็สบายครับยามนี้เฮามาแกงผักหวานเข้าได้ทีครับแกงผักหวานเฮาใส่อันไข่เต็งหมดส้มนะปะโทแต่เหมาะเฮ้ยใส่ไข่แมงมันก็ได้เหมือนกันแต่ไข่ปิดไปหน่อยเด้อไข่แมงมันนะเต็งหมดส้มนี่เข้าท่าก็แต่มันมายากแล้วส่วนประกอบมันบ่ใช่มีหยังหนักเอาผักหวานนะจะแกงผักกาดก็ได้นะไปกัดใส่ไข่มดส้มก็ได้ผักหวานผักกาดล้างน้ำสะอาดเนาะเตรียมเอาไว้ไข่มดส้มก็เตรียมเอาไว้ใส่พริกสดกะหอมกะหอมเตรียมกะปิเกลือต่ำตอนแรกเลยต้นหอมผักชีนะเอาหม้อตั้งไฟใส่น้ำมันสักน้อยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยเอาน้ำพริกลงเตรียมไว้ลงไปผัดเนี่ยใส่ผักหวานเอาผัดเถอะก่อนนะเอาคั่วนี่นะผัดใส่ผักหวานหรือผักกาดแกงผักกาดก็ได้ที่เตรียมเอาไว้เราเอาไข่หมดหรือไข่แมงมันใส่ลงไปอ่ะใส่น้ำไปจะไปใส่นักรอคือแกงเดือดสักสิบนาทีก็จิ้มพอครับปอดท่อแล้วก็ยกลงจากเตาท่ออู้น้ำลายประปุกไว้โคตรแท้ก่ะแกงผักหวานเสร็จเต้งหมดโสมเนี่ยปะทู้มันตึงเปิงกระเปิดครับเนี่ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนอนง่ายๆสบายครับพี่น้องเฮ้ย
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: เจ้าล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจัก
0: ต่อข้อพี่เคยเบาๆมึงจ้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: เจ้าล่าอาจจะพิกก่อนเ
2: นอปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นะเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาดคือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ว่างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่เฮืออีล่าเอาผัวแต๊กอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาน่ะอีล่ามันน้อยอยู่น่ะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะมาลาเตือนแหละหา

0: คนเฮาบ่เหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮาไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปกันเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เพิ่นฮ้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะ
0: ว
1: ันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝา มันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเนาะลูกฮ้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: เรื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้ไอ้ผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆนี่น่ะซิ่งหยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินน่ะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถวคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือนะคะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนนะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวนะรถผมสั่นทุดทุดทุดอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอะอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกชิงกะ
0: กุมารทอง

0: ันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบ่ฮู้หูไม่ตั้งโจรไก่บุญ
1: อืมก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นกะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อหนึ่งไปขาย
1: อะไรถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อหนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โหมากินเงิน

0: ฮ่าฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังยายเรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ไผกินผมมันลำนะ
2: เอาเค้กมาพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันภาวานะ
0: ฮัลลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังไยเสร็จอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพิ่นจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างสงก
2: ะเฮียงเนี่ย
0: ว่ายาพ่อแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาผมเข้าใจได้

0: หกพ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอบทะเลไอ้อย่างปลาผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอจะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออปุ๊ละเฮียมาปุ๊ละฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยอย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางปะโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็โอ้โหไปเลย
2: บอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเลี้ยวก็ดีแล้วนั่งมาขาหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไล่หลังใจวะเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามาก็ต้องมีกังลายขาทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเต้อขอเจอนั่งก่อนดีกว่าอ่ะเจอเจอส
3: อง
1: กับ
3: คังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังไรถากทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเต้อครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: แล้วตองนี่เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หั่นเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอ่ะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บ่ายาบ่เยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำใหญ่ละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ย่าอ้วกซี่เลี่ยวว่า

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปปาก

0: นั้นนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอดกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้ให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบประท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว12อันแล้ว12
0: โหไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: ตาหนีไหมเนอตาหนีไหมเน
1: ออโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสอง
2: จะตายฮันแต่มาอโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสองอยู่บัดนี้กี่เขาโถมเห็นได้กล้า
1: ถ้าข้าตายไปตาหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอ
2: เฮ้ยขนมักไหม

0: างอย่างคือบอกมา
1: ผมมีเรื่องครับ
0: เรื่องอะไรอย่างว่ามาย
1: ังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับ
0: บ่าเอาบ่าเอาเอาคนต่อไป
2: ผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับ
0: ปัญหาอะไรอย่าง
2: อย่างสมมติว่ารถคว่ำนี่ปัญหาอะไรอย่างครับ
0: รถคว่ำห้องอุบัติเหตุ
2: อ๋อแล้วน้ำท่วมหรอครับ
0: น้ำท่วมห้องอุทกภัย
2: แล้วไฟไหม้หรอครับ
0: ไฟไหม้ห้องอักขีภัย
1: โอ้ๆๆบ่ใจครับบ่ใจครับบ่ใจครับ
0: บ่ใจแล้วปัญหาอะไรอย่าง
1: ห้องรถดับเพลิงครับ
0: ปิด
1: ปิดอะไรอย่าง
0: ปิดก็คือที่ส
1: อโอ้ท่านประธานอย่างอู้ไปเลยอีแน
0: ่ไฟไหม้สู่ยังห้องรถดับเพลิงปิดก็คือที่สอก็ถูกต้องแล้วหรอ
1: แต่

0: พ่ออีเท่าพระเนจรสวนยุ่งแถมเดียว
1: ใครแน่จริงก็ไม่ทางปัญหาอะไรเอ่ยกันแม่หน้าเข้ามาแล้ว
2: โอ้ประเด็นนี้เป็นว่าจะมาตายปัญหาอะไรเอ่ยได้เนาะ
1: ได้แล้ว
2: อันผมจะขอตายก่อน
1: ว่ามาเลย
2: อะไรเอ่ยกำไปขี่กระก้องกำมาล่นตัวก้นแม่มัน
1: โอ้ยก็เกี่ยวกับว่าแม่มันตายลูกมันไปดูหนังขายาแล้วตอนหลังลูกมันนั้นล่นตัวก้นนั่นไงเวลาหนังเลิกอะ
0: แม่นละแม่นละ
2: เก่งบัตรทู
1: กทูกนั่นมันเป็นอันยัง
2: มันคือรถลากไม้ลากสูง
1: อะไรเอ่ย
2: อะไรยัง
1: ปิ๊กเต้าป่ายก้อยนกน้อยขันอยู่ตังไงคืออะไร
0: ข้าได้ข้าได
2: ้
0: มันคือนาฬิกา
1: บาทูก
2: แม่นะ
0: อย่างมันบาทูกนาฬิกานกน้อยมันออกมาขันหามันบาทูกจะได้
1: บาทูกด้วย
2: แล้วมันอะไรยัง
0: มันคืออะไรยัง
1: มันคือบาทจริงห้อยคอแมวเจ้า
0: น้ำ
2: โอ้ปัญหาอีกก็ปิดสภา

0: ประธานครับผมมีปัญหาอยากถามท่านประธานนะครับ
1: มีปัญหาอะไรยังถามมา
0: อ๋อเวลาไก่นอนเนี่ยหัวมันอยู่ที่ไหนครับ
1: อ่ะฮะเป็นคนทักทรัพย์ดูเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาไก่นอนหัวมันก็ซุกเกาปีก
0: บ่ใช่ครับท่านประธาน
1: เอาแล้วหัวมันอยู่ที่ไหน
0: ผมไม่ได้ถามหัวไก่ครับผมถามหัวมันหัวมันก็ต้องอยู่ในดินกับครับเอามานึ่งกับน้ำพริกสมะ
2: ท่านประธา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่เลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งใครแต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล้ําเหลือการงานอย่างก็บ่เนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน่
0: พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อคือมาอยู่กับวัดกับว่า
4: CM77
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเถอะก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทำงานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
2: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่อก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียอย่างเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อหื้อตาย
2: เออดีฆ่าหื้อมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: ่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ๋นแ
1: หมโอ้ยโอ้แล้วนะ
2: ป้าป้า
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้า
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้าป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
2: แล้วไก่แล้วป้าปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้า
0: โอ้พอดึกพอดื่นนะบัดรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันรับหรือยังฮะอาจิลกุย
1: จิกุยลูกรับเด้อนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุละป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่พ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเปิ้นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหืมบึ้บ

0: ไหว้ฉาครับตุลหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างไรมาวัดนี่ฮะ
0: อ่ะบักให้สบายนะกินข้าวก็ใบย้ำนอนก็ใบยับกระชายกระชับปิ้นไปปิ้นมาหันก่อนว่างีบตาลับก็หันเช้าน้อยเขาเขาอวบอวบน่าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะไม่อย่างอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอี้ป่นห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหีย
0: อันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกับตุ้นลุง
1: มาใจหื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลุงใจเน้อ

0: เออเป็นจะได้พ่องลงใจตั้งแต่เอาศีลห้าไปถือหึดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีล8กะ
1: ฮ่าอันตังอีก็พอจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาฉีนมาคืนจะกงอยากจะได้เกาะ
0: โฮโฮหาภัยว่าสักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาฉีนมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะแฮมขาดชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองแฮมหลักฉับบางเตื่อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะขายบ้านอีตาข้างหัวชักช่องฉางเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จ้ะตุลุงอ่ะมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วนะเนอะลาละ

0: โอ้ยมาแถมละกาน่ะโยมใจเฮ้ยเออถ้าจะกึดใจได้เนาะจะมาเอาศีลสองข้อปิ๊กไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเน้อโยมเ
1: น้อบ่ใจไปอู้อันนะทางที่มานี่นะจะเอาศีลที่เหลือ3ข้อมาคืนเฮียนากะ
0: อ๋อฮะ
1: ยังศีลข้อ3มันก็อดแหบ่ได้ก็รู้น้อยจุ๊มาเจออันข้อ

0: ชีก็เหมือนกันน่ะมุฉามุฉาเนี่ยแฮมบะฮือจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จำเป็นได้จุมันดักลูกทานขีดข้อห้านี่ช่ำหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดนะครับเจ้ายองเนี่ยเอาเอาตามใจจะไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไปฉาไปฉา
1: เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจโอ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะ

0: สุบริษครับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถออกจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้มาปิดวิทยุเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: โอ้ยงั้นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบขว้างเหตุการณ์

ังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี่เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.ยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าชาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าชายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้อากระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: ม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาป้าปะกัดจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ไข่ตี้ไข่หนนี่ตลอดลาสีดีแต่เนี่ยขอเลี้ยงเหล้าสักสองตองเหรอ
1: เรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเดี๋ยวไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุญท่าไปกินไปเป็นยังนะขอเลี้ยงผมสักสองตองนะ
1: เอาป้าเอาเหล้ามาสักสองตอง
2: พ่อเลี้ยงมุนทากันนี่
1: เดี๋ยวขออนุญาตได้เนอะ
2: อันยังรู้เลยหรือ
1: เปล่าเปิ้นว่ามือถือบังหูอยู่เฉยๆฮัลโหลแม่กาอันนี้ป้อเนอะป้อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอะกินเนอะเดี๋ยวป้อเมื่อละเนอะ
2: ป้อท้อมาดมันจะนักระบายแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอโลอโลหาเมียตั้งบ้านมาเกิดฮอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินล่องเงินบักหามล่องกองถมน้ำลายถุยถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: กะปิบะหมี่ฮะหอมๆมีกะเจ้า
1: ขอจะไปมาถามที่กำบะหมี่เตอะตั้งแต่เกิดมาปอเท่าหัวปองอก3444บ่เคยปาที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะเหม็นนะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์กันเนอะฮัลโหลไห้เจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: แม่แม่แม่เอากับอันขัดแจห้องน้ำไว้ที่ไหนพ่อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้ฮั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
1: เฮ้ออีปันยังมาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันยังมาเยิงเยอะเอิ้นใส่กันมาอะโหลอะโหลยังนี
0: ่เฮาะป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอหันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นละหรออ
1: ะโหลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเนออ
0: ะโหลป้อแม่จะปิ๊กบ้านแล้วเนอลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยป้า

0: ป้าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ว่าอย่างคือบาปได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุ๊กเนี่ยบัดนี้ผมรวยขายตี้ขายหนได้เงินไปสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใช่คนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดินๆเงียบๆๆขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของอ้ายอ่ะแม่ของอ้ายฮ้องแม่มาโทรมาหาสายกรรมแม่อยู่ก่ออ๋ออันนั้นแม่กะอ๋อฮ้องแม่สวัสดีครับตะยันเออ
1: โอ้บัดฮาบัดฮาบัดฮาขอตะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่เฮามาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเฮามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมาดนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือชะยัง

0: ยังคาโลกคาโลกเพราะถ่ายมาค้างนี่
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงมุนทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: มาเล่นว่าเต้มอะไรเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเราจะห้าห้อย
0: จะไปมาเล่นกันเนอะกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: มาเล่นนะเต้ๆนะป้าเอ๋ย
0: ก็เมียไปไหนอ่ะ
1: หนีบอกแล้วมันหนีไปตัวจูเอาจะตังเอาไปหมด
0: งั้นเงินไป10ล้านอย่ามาเสี่ยงโวย
1: โอ้10ล้านเจ้าล้านเนี่ยขายตีได้900,000
0: โ
1: อ้มีกันลายออกลายเข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดเหรอ
1: บ่มามีละมือถุงมือถือเพิ่นก็ยืดไปหมดละ
0: ขอเพิ่นยืดหยัง
1: บ่ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่นเสี่ยง 80,000 ก่อนเพิ่นยืดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
1: ไอ้หยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าเอ้ามือถือเอ้านี่ก็มือถือนะ
1: ป้าอู้ไปเลยนี่มากบเก็บบ่ย่ะ
0: ก็มันก็ต่างกันได้ลูก
1: โอ้

0: โอ้สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะต้องมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยี่ยข้าจะไปกินยำโฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะต้องมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักเกินบักเกินร้อยบักเกินปันบักเกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: อุ้ยอันก็ดีถ้าปีกมานี่เปียใส่ถุงมือข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: หอยน้อยหอยน้อยอยู่ก่อนนั้น
1: เอออยู่กับบ่
0: โหกําลังย่างนั้น
1: กินข้าวยังบ
0: ่กินข้าวกับหยัง
1: อันยําฮกบ
0: ่ลําก
1: ็ลําขนาดบ
0: ่ฮะกะลําแตก
1: เอ้าเหมาะ
0: ให้ลองลองห้องอีป้อสักกําล่ะ
1: บ่ห้องไปละบ่ยำหกมันมีน้อย
0: โอ้ยกำเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละป่ะ
0: บ่ห้องแตกอ่ะ
1: โอ้บ่ห้องนะห้องจะบ่อิ่มป่ะ
0: จำไว้เนอะจำไว้เนอะบาตุมันมีบาดผ้าก็ล่างไม่กาบ่ห้องก็บ่ต้องห้องไปไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้เว้ย
1: เฮ้ยป่ะเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำหกมันจะตายโลเมื่อละเว้ยไอ้ลูกตายฮะ

0: โอ้โหสูอนังนั่นกิ้วมาเป็นมรุ่นประตูหนัง
1: ฟานโฉฟาน
0: โอ้โหกินฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อโอ้ยลาบน่ะสูน่ะ
1: โอ้แน่นอนลาบแน่นอนกะโฉเฮ้ย
0: โอ้เนี่ยอันสูลาบนี่เนอะลาบคือมันนักๆหน่
1: อ
0: ยข้าจะไปห้องอีน้อยกับผัวมันมากินตุ้ยเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนอะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังเราคัดเจ็บใจเรื่องยำหกประหายเจ้าหูก่อฮะฮะใครตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸，
1: 哎，
0: 你娘呢？
1: 跟好，
0: 把你好娘。
1: 拉饭噶，
0: 啷么不？
1: 啷噶？
0: 俺爸爸，啷不啷好好食噶吗？
1: 哼，伢们耐呢，不好排伢们没耐，拉个么难呢？
0: 好，好个酱，好个酱的，好在紧了呢，是好好紧了，爸。
1: 好，
0: 一弄。好难的不然。
1: 好，忙不不更不了。คนยังจะได้นี่บนบ่ห้องก็กินฮอดดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่าก
1: ูพอบ้าเก่งนักเงานักปะ
0: กินนักได้มัดนักปะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายกล้าคนบ้า

0: โลกโถนี้หมวนในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวกว่าห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะกินข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งจะกินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันไอ้เพื่อน
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถขัวอู้สีๆหั่น3จันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างหั่นน่ะอ้ายเพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้อ
1: พอน่ะเก่าจะไปว่านําซ้ําเด้อ

0: อาบังอาบังลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวนึ่งแถมสองจาน
1: ไอ้ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน
1: ่กูไปห้องเปิ้นอาบังอาบังเปิ้นเป็นคนจีนไหมยะ
0: สุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: ึงเกือกตึงปูนตึงทงตีนตัวเต่าใดหมอกมาแกมาบาบากัน
1: ยังเก่าอู้ยังนี่
0: อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ไทยเก่าขโมยกันนี
0: ่นั่นหันยัดเก่าคืนแล้วกันนะ
1: ป้อเนื้อเก่า

0: ขอเทียบของขายขายบรรลุจักรผมไอ้ร้านช่วยร้านชุดที่ครับของอุ้ยก็ขายแล้วบรรลุเจ้ามาเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำขายใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายๆไปจ่ายเงินได้จ่ายได้เม่นก็อุ้ย
0: ปัจจัยหาท้อคอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยบางทีไปดูคอนเสิร์ตเพิ่นถึงห้องเพลงตัวห้องเพิ่นถึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูกไอคอนไอเชิดเนี้ยบางไงลูกเจือ

0: นี่ใบลานใบลานชุดขำมอมออกงออยู่ไหนแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดละครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนไม่ได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี้ยครับ

0: มือไม้นี่นั่นนี่นั่นนี่ไอ้เกิดบาดเจ็บหยามอันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ไอ้อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งกลุ่มลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ายลำเนาลำเนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะล้ำเหลือมะผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างไรครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างไรอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไ
0: อโอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยนางถือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นนะบักเปิ่งของนางถือดีไปจะไปที่นางถือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: ันนี่ไผไงโอ้ยมันนี่ไผไงไผไผไงเฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงหื้อได้เหี้ยแรงฮึรำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก
1: ็เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอ่ะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋อ

0: หวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอะจะไปอู้ปีนปอกปีนแปะหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคานอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคานอันละหัวอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: ไอ้แก้ลำคานอะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งกำหัวเอ็งตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กระเด้งแม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกระเด้ง
0: หัวอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวหายตัวมัน
3: อ๋อมันมีกลิ่นในเหี้ยกินเราบ่ป้อจะมา

0: อดจักผ้าจ้ะ
1: โอ้ซากผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
0: ่ก็งะ
1: ถ้าเมียละอ่อนจะเป็นนะลุงเนาะ
0: ก็งะ
1: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
0: ก็งะได้ยินว่าไปชะผมทำเล็บปุณกา
1: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตึงเหมือนหัวอย่างเลยกะ
0: หัวอย่างแต่หมอ
1: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนอะลุงเอ้ยเปิงคนว่าเมียมีจู้เจ้าบ้านหูก่อนนะ
0: ไอ้เมียจู้โอ้ดีดีนะ
1: โอ้ยก็เมียลุงใจน่ะกะเป็นจู้เป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
0: ไอ้แซมนั่นนะ
1: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
0: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างอ้างแล้วลุงจะยังอย่างใดเนี่ย
1: ก็พกกะลุงใจ
0: งั้นดีกับเมืองเนอะเอ๋โอ้ถึงจับพกโอ้ถึงจับพก
1: เอาเลยเอาเลย

0: ไอ้เนี่ยไอ้เซม
1: เป็นไรหรอ
0: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยเลยอู่เท่าบ่อยู่บ้าน
1: ฮะมาไปไหน
0: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนยี่ลู
1: กให้อายกับเขาล็อกไอ้ก้อนกะน้องน้องน้องมาเพะมานอนตักอายเพะอายจะห้องเพลงก่อนมือน้องนอน
0: ได้เลยที่รัก
1: ฟังนะนอนนอนนอนนุ้นตักพี่นอนรับตายกะนอนนอนนอนนอนนอนจะกล่อมให
2: ้แล้วเดี๋ยวมึงให้น้องมาฝืนแน่บัดแฉม
0: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยน้อปู่เฒ่ามันบอกแม่ล่อ
1: โอ้แน่นอนกับพึ่งจ๋าพี่จะเอาสายใหญ่ใจ
3: มันจะก้อนเขาพอลูกใจก้อนใจก้อนใ
2: จโอ้เป็นยังไอ้ลูกน้อเป็นยังไอ้กันลูกน้อ
0: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจก้าวบ่ปิกแม่ล่ะ
2: เออถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันสันดานของมึงว่ะมึงนี
3: ่ทำมันตั้งใจ
2: สันดานของมึงว่ะ
3: ไปดูบัตรเหตุทำไมล่ะลูก
2: โอ้ถ้าเดี๋ยวขิงตายแน่ขิงตายแน่

0: สุวรรณ
1: ครับผม
2: ข้ามาดูใน iPad แล้วไอ้แซมซูซ่ายุ่งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
2: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหี้ยเลยเนาะ
1: ไม่ล่ะครับท่าน
2: สุวรรณ
1: ครับผม
2: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
2: ้ถ้ามันบ่ขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
3: ปวดหัวโอ๊ยอะไรอะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยล่ะตัว
0: นี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องอย่างหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแหมกว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนเฮ้ตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: มาใจล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างไร
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตน่ะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอติดเปิ้นมาอย่าเจ้า
0: อืมแล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนแล้วครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์ลูกเจ้ามันเป็นจะโลดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกเนี่ยคือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: าว่าขนนักแข่งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไพหันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอีนะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิกเป็ดเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บ่เก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮาก

0: ผมในนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดการขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวเพราะเฮาได้เสียกันมาหลายเดือนละผมบอกฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมค่ะเจ้าสาวนี่ค่ะจะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปก็ไปกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

อบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเขียวเว้าพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปฏิรูปบัดเดียวบ้านเมืองเฮาเพิ่นกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนตะก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามเน
1: ี่ยก็ดีแล้วล่ะเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามมาเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพิ่นบอกไว้คือ one service one stop
1: อันหยังเป็น service service อ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ่ใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอย
1: ฮะสู่บ่ดีอู้ไปเลยอีกอันเด้ออันหยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ่ใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอเข้าเต็มตวงน่ะ
0: โหอันยังเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ฮ่าถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแถม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2ตัวก็ติดตามเจ้า

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียหมดอย่างกทมเขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำมันสอสอก็สุดเสียวสอวอก็เสียวโวยสอจอก็เสียวจังสอทอก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิดไปเลยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดรอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าจ่ายรอมตอกับยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: ันนี้เสียดายจ้ะตะวันกำลังจะตกดินไปแล้ววันหน้าไปแอลไหนดี
1: เจ้า
0: แอลวัดพระสิงห์หรอ
1: เจ้า
0: แล้วตอนนี้จะไปไหนไปกินขนมเส้นบอก็ว่าจะไปกินไก่ทอดข้าวนึ่ง
1: โอ้ไก่ทอดเที่ยงคืนเนาะ
0: ไปทางใดดี
1: เออเนี่ยเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินเนาะไปฟังไม้มือของเพลงกับที่ซีไอ้กลางเวียงเนาะน้องๆ

0: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแป๊เจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้า

0: ำคัญสำคัญที่ว่าขิงลักเดียวหาป้อขิงยัง
1: ใครว่าหาลักจะเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงจะโดน

0: พอนางบอก
1: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังกูเรื่องหลังเตื้อมาสิหายกันตาย

0: ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
1: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
0: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
1: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
0: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ยเออ

0: ิญเจ้าเชิญเจ้าอ้ายนั่งโต๊ะไหนดีอ่ะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่อ้ายโทรจองไว้ให้เจ้านายอ้ายอ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮานเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วล่ะเจ้าอ้าย
1: โหยังอีได้อย่างไรน้องก็อ้ายอุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าอ้ายเจ้าของฮานเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้หยังพ่ออย่างอ่ะน้อง
0: สุมาแต่เจ้าอ้ายเจ้านายอ้ายล่ะชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ล่ะเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ล่ะเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมื้อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้เวนเลอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ้งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมาหยัง
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: สวัสดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: ครับครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบักสะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยไงบัตรมาติห้างตินี่มันบัตรจับนะ
0: โอ้จับนี่มันอะไรยังอะลุง
1: มันเป็นกำอู้ของคนรุ่นใหม่คุณบักเข้าใจ
0: ลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์ก็เดียวกันเนี่ย
1: ผมดูจ
0: ำ
1: ละ
0: ตำรากันเนี่ยลุงเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนาะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยว
0: ฟังไปเอ๊ะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมด้วยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันถึงจะได้ปิ้งมาแอวหากันจะเกิดวันอย่างแก่ผมก่อนนี
0: ่
1: ไปเนาะ
0: ไอ้ยังแพ้ไปข้ามหมอพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทด้วยเนี่ยโอ้ลุงบ่ดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลูกซุปวันนี้จะตามเฮือกับหมอครับ
0: โอ้อันจะตังไว้ห่างก่อนเถอะ
1: นะ
0: ตะคุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ก็ได้ครับ
0: ผีปูแง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์บ่ใช่วันติดชักกรรมเฮา
1: เอ๋เอาเฮือมันแน่นะลุงซุปอันตายบ่แม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปูแง่ฮะกะหาเนา
1: ะ
0: ผีปูผีแง่ลูกเพิ่นว่ามันจันทร์เอ๊ะแต่แรงว่าแม่นนะกะหาเนาะ
1: แม่แน่กะแน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูฮือน่ะก็เด้อกันเด้อ
0: วันจันทร์
1: ที่คะแนนท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงซุกในอักษรสท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตกกับเมรีอักษรสวัสดี3วันนี้อาจตายโอ้ลุงวันนี้บ่ดีเลยลุงฟังอย่าออกไปทางนอกนั่นน่ะลุงเด้อห้ามออกจากตีนจันทร์คาเป็ดเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีเคราะห์อาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพิ่นยังบ่ป่นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนน่ะจะเป็นวันอังคารบุรีละจ้ะ
1: เอาฮึมันแน่นะลุงยังได้น่ะแล้วจะไปไหนน่ะก็หมอยังบ่ฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหากันเชื่ออยู
1: ่แต่ว่ากันบ่ได้ฮื้อแน่

0: เนาะ
1: ป่าสุกเจ้า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าป่าสุกบ่ใช่ป่าดีไอ้จ้า
1: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอ่ะเจ้า
0: อ๋อจ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮั่นคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าภายในสามวันแฮมออกจากบ้านโดยเฉพาะแฮมออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบ่ยังอ้างอาจตายอีนะเอ๊ะอันป่าป่าขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
1: เลขกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลขจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม
0: ่รอเดี๋ยวนะรอเล็กเล็กจ๋าจ้าเล็กเอ้าไอ้แคปฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเล็กจะปิ๊กบ้านไปเหี่ยวหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อใดก็ป่าบอกเอ๊ะแต่ไม่ชอดตากวยเจือดีบ่เจือดีเนี่ยแต่งั้นจะไปนั่งกินข้างใดคือพอสักสามนาทีก่อนฮะ
2: ไอ้ลุง
0: อันนี้เลือดลุงกันแน่หมอเพิ่งถึงบอกแล้วภายในสามวันห้ามหัวพ้นนอกใจขาขนาดมานั่งกินข้างใต้นี่มาได้เลยบ่เป้าตกใจหัวลุงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเขาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่ลาก็เอาลุงแน่เอาลุงไปหาหมอแน่

0: ยบ้านเมืองเฮาแต่ปุถุโทโททำโมดแห่งโคมาได้มาเวียงเห็ดชิบกว่าปีเออตึกชุงแต่ชุงว่าชุงไปชุงเงาชุงไปต่ำใช้ก้นเทวดาน่ะปุถุโทโท
1: ลุงลุงลุงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ย
0: อัน
1: แถวนี้เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้านะเห็นป้ายไหมนั่น
0: อันนี้ภายในเชลวัดก่ะ
1: ผมเป็นยามที่นี่นะลุงมาทำอะไรเนี่ย
0: บันไดมันนี่อย่างลูกครับผมมาพอตึกบันไดครับ
1: อะไรนะไม่ได้นะตึกนี้เขามีเจ้าของลุงดูไปกี่ชั้นล่ะ
0: สองชั้นครับ
1: ลุงดูสองชั้นลุงต้องเสียเงินชั้นละร้อยสองชั้นก็200ลุงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ย
0: ลูกหลานเฮ้ยลุงก็ลูกบ้านนอกมาลุงก็บังหูเรื่องหูลาวเนาะโอ้ลุงก็เช็ดตังติดมาร้อยกว่าบาทเอาอีบ
1: ่เอาไงดี
0: ลุงขอเฮ้ยร้อยเนาะสองชั้นน่ะ
1: เอาตกลงผมเห็นใจลุงนะจ่ายมา100 บาทแล้วลุงรีบไปนะ
0: ครับก็เดี๋ยวว่ามันหมกลวกหมกใดความจริงเขาบอกไปเป็นชาวยัน
1: อ้าวลุงมาบ่นอะไรอยู่ยังไม่ไปอีกเลยเนี่ย
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับ

วยเตี๋ยวร้านนี่ถึงเหมาะนักแกเฮ้ยลูกชิ้นก็เหมาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เหมาะถ้าเสียดายมันแปลงแต่ถ้วยถึงสิบช่องก่อนจะกินช่องถ้วยก็การลดจวิตทำเหมาะนี่จะนี่ใหญ่ดีฮะเอาอย่างอีเว้ยลกขนนักแข่งเข้าใจลาอาแปะอาแปะอาแปะมาเนี่ยก่อนเนาะมาเร็วครับคุณลุงจะสั่งอะไรอีกครับจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเลยหรือว่าจะสั่งข้าวผักข้าวหมูแรงก็มีครับบัดแก้อย่างอันนะวันนี้โอ้เกินลงไปโลก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนี่ยกินไปกินไปอย่างเส้นผมก็ว่าอย่างเนี่ยตกอยู่ในเนี่ยโอ้ยมัดซุกกระปุกขนาดโลว่าแปะไอ้ยามันตกลงไปไรยังไงวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณลุงคุณลุงอย่าไปพุกมากนะถ้าพุกมากแล้วคงในร่างเขาจะหาว่าอ้วนฉีกกระปุกนะเอาอย่างนี้ว่าจะทำให้ลื้อใหม่อีกถ้วยนึงรวยใหม่คิกเงินนะลื้อเฉยเฉยลื้ออย่าพุกมากนะขัดใจไหมเว้ยไล่ไล่ไล่ไล่ไล่มันตกลงไปไล่ยังไงวะ

0: ขอนยังนี่จะกลับ
1: ไปไหนมาเลยปู่มา
0: ข้าไปเวียงมา
1: ไปเวียงอย่ามาเอ็ด
0: ก้ารถมันแปลงแล้วไปแต่ก่อนนี่เขาเก็บ5บาทมาเดียวเก็บ7บาทค่าเหลือไปลงเหนือปุ่นเลยบ้านไป2กิโลแล้วก็เตี๋ยวปิ๊กมานี่โอ้ยอี
1: กโทษทางมาเฮ็ดเด้อย่างกับควายเสาน้ำแล้วไผลวกหรือไผบ่ได้เนี่ย
0: ลวกบ่ลวกบ่ว่าก็ได้ค่าถึงมาเช่าไว้มาเอาเปรียบค่ะ
1: โอ้ก่อนอีล้ำเหลือไปป้าๆปู่ม้าจะมาตายเฮียนี่เห็นบ่ได้อ่ะ
0: ขอยืมน้ำแค่กอก
1: เออบ่มี
0: อุ้ยอีกแกะ

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมายังกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตัดสินใจละ
1: อ
0: ีแม่ไปอยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างกูดิแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะๆคนแรกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมือหื้อตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจหรอมันหูได้จัดใดว่าอีแม่มักนกทอ
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะฮื้อผมจะฮื้อเงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองในแม่แน่30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆแม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทหอมใจในร่องในโลกนี่นะแม
2: ่ แม่แม่ยังอายุสั้นมาตายละลูกลูกตอนแม่บัดสบายลูกบัดได้มาว่าลูกอยู่ระยองมันไกลไอ้ไอ้เพิ่นเอาเงินแม่รวมเป็น100,000ลูกขอเพิ่ม100,000รวมแล้วเป็น200,000 บาทบัดเดียวนี้ลูกจะเซ็นเช็คคือแม่200,000เนาะของแม่มีเงิน100,000ถอนมาให้ลูกแล้วแม่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เลย

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โหวัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้ใจล้อมหัวกันนั่น
0: เออล้อมหัวล้อมเฮือหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายจะสุดจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งให้ยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: บ่ขายได้ได้พ่อหลวงพ่อก็ตาดำกะง้อมกะแง้มหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเจ้าใด
0: ปันป่ายพ่อ
1: ปันป่ายบ่ได้โอ้มาเอาจี้ป้อนี่ไปใจก่อนบ่จะขายละบ้านน่ะ
0: เอออย่างอียังแควนค่ะ
2: เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป้อเมียมันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่เฮ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปากบ่โลมเข็มเนาะ

0: นำไอ้สันติไซแม่นก็นั่น
1: อ๋อแม่นละหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติไซจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปซ่อทำงานนะโอ้ยวังนี่หิวเงินขนาดเลยอ่ะเออน้องกุ้งมีก็สตังไอ้ขอยืมสักปันหรออ
0: ๋อได้ค่ะแต่สตางค์มันนี่บ่ได้เอามาตวยเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกูพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิ๊กกระเดอโฮเทลเนี่ยถ้าใครได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
2: เอ้ยบ่ไทยอ่อนเงินบ่ได้เตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตวลมโพมตั้งอย่างจ้าหน้าดำลุต้องออกตูมเด้อไอ้น้อง

0: าห้องพักหนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วค่าโทรศัพท์หนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่ารถหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วป๋าจะจ่ายฮึ
0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
2: โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกล้งตีนหาน้ำสักวันแล้วเท่าจะหู้เซิก

0: แม่ผมเป็นนักร้องไปร้องเพลงตามห้องอาหารไม่มีรถมันก็ลำบากผมขอแม่ซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งหรือว่าแม่ดาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนเอาเอง
1: ถ้าจะฮือแม่ซื้อรถฮือเอกนะเอกจะต้องสัญญากับแม่ได้ก่อน
0: สัญญาอะไรจ้ะแม
1: ่อ้าวก็สัญญาว่าเอกน่ะจะบ่มีแม่ยิงคนอื่นแล้วเอกก็จะอยู่กับแม่คนเดียว
0: จ้ะผมสัญญาจ้ะแม่ชาตินี้ผมมีแม่คนเดียวเท่านั้น
2: เออฮ้ยจ้ะย่านี่มันมาขายชะลีนอนฉาดแถมแล้วตัวบ่ฮู้จักตัวหน้าบ่ยังกบเผาให้แล้วสักวันน่ะอีเท่ามันจะฮู้ซึก

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮาเมื่อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้งสองหูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเจืออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางนายกองปากกลางเก้ามงจีร้านยาดองเนาะก็เดี๋ยวปากกลางก็เดี๋ยวปากกลางโอเคโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก้าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกรรมเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเหมือนได้ก่อนได้ไอ้ขอไปติดต่อเรื่องใบสาวญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอ้นัดเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้ามาหาได้เงินสักบาทกล้าทุนและทรัพย์เสี่ยงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เพราะบะข้างกล้าอย่าตื้อบะเต้าบะเปียง

0: เอาป้อให้ของเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500ให้หมอบ่มีบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้ามาได้500เอาขอ3
1: บ่มีบ่มีเดือนนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกระผมหูกะ
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงินแสนร้อยมาหม่งๆแล้วมา
1: เออเงินล้านร้อยมาหม่งๆอย่าได้กระจ่างเด้อมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเด
1: ้อโหมานอนบ้านไอเอา
0: เมียเฮามือเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นในหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: ไอก็เหมือนกันลูกเมียไอก็เพิ่งเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาที่พะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอขี่บ่ได้เดียวเมียไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงเข้าบักขามันขี่บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนมื้อคืนนี้อ่ะ
1: มานอนไหนล่ะเขาเดียวไปเดียวมาตามขนุนนี่คือมันแจ้งเหตุก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ
2: ไหนนะ

0: เหล้าขาว1ขวดเหล้าแดง1กลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เซากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเถอะเอาเถอะตามสบายสู่เขามันเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละเจ้า

0: ลุงเสาวันพุ่งบ่ไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี่บ่หันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขั้นใดแล้วก็มาลานเล่าวิ่งจากลานเล่าแล้วไปหัวขั้นใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษีแม่นกอ

0: แต่ใดล้ำเหลือลุงเสามีดมุยปืนฉากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุยกะระเบิดกะฉากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวไอ้ยังลุง
1: กลัวช้องครับป